ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

You're listening to BP Radio Online, Thailand.

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: โครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนๆไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052-005-343-094-19
0: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

วัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้ครับบ่ายโมง48นาทีวันนี้วันอังคารที่6นะครับเดือนตุลาคมนะฮะ2569นั่นเองครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยจ้ามาทักทายมาเซฮายกันวันนี้นะครับกับวันสบายๆกันนะฮะวันนี้หลายคนก็คงจะทำงานกันอยู่เนาะช่วงเวลาของการทำงานกันนะฮะทำงานหาเงินกันนะครับเป็นไงบ้างวันนี้บ่ายนี้มีฝนฟ้าอากาศที่ไหนบ้างหรือยังเอ่ยนี่จะบอกคุณผู้ฟังว่าเมื่อคืนเชียงใหม่ฝนตกนะเช้ามานี้อากาศเย็นมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ร้อนละตอนนี้ร้อนแล้วนะครับแต่เมื่อเช้าเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมานะครับเย็นเลยแต่ตอนบ่ายมาปะโทร้อนนะฮะแต่ก็ถือว่าร้อนน้อยกว่าทุกๆวันนะครับอาจจะเป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงนี้นะครับเลยทำให้อากาศนั้นเขาเรียกว่ามีความเย็นมานิดนึงนะเย็นมานิดหนึ่งนะครับนะ

มาบริแวบไปตอบข้อความคุณผู้ฟังนิดนึงที่ทักทายเข้ามานะครับนะฮะอ่ะมาทุ่งนี้ทักทายกันนะฮะกับช่วงเวลาพักบ่ายกับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับไปนัวไปแซ่บไปซีดกันได้นะครับกับเมนูความอร่อยนะครับที่พร้อมเสิร์ฟกันช่วงนี้เขามีเมนูเซตพิเศษด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเมนูตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดนะครับปลาร้าวาซาบินี่นัวของน้ำปลาร้าเข้มข้นผสมความจี๊ดจ๊าดของวาซาบินัวกลมกล่อมลงตัวแน่นอนกับกุ้งคำโตโตและกุ้งเด้งๆแซลมอนคำใหญ่ๆทุกเขาน้ำปลาร้าวาซาบิแซ่บชี้ตื่นทุกคำแน่นอนและพิเศษกว่านั้นช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทานครบ 1,000 บาทรับไปเลยเครื่องดื่มโค้กออริจินอลนะครับขนาด 1.25 ลิตรฟรี1ขวดเลยนะฮะตลอดทั้งเดือนตุลาครับฝากร้านเจ๊ยาวด้วยนะครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับหมูหมึกกุ้งปลาที่สดมากๆเลยเมนูหมูกรอบคือเด็ดมากๆเลยนะหมูกรอบฮาลาลแวะไปทานได้ที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยจ้านะครับรวมไปถึงคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินนะครับที่นี่ก็ครบครันเลยใครที่อยากจะไปทำทันตกรรมกันนะฮะครบครันเรื่องราวของการจัดฟันปรับรูปหน้านะสร้างรอยยิ้มกับคุณนะครับที่นี่ประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีด้วยเคสรีวิวนะครับจัดฟันเสร็จไวครับไม่เกิน3ปี1 2 3ปีแล้วแต่ฟันว่ามีปัญหาแค่ไหนอย่างไรเรียงไม่สวยฟันหางฟันโยกนะฟันซ้อนต่างๆก็จะมีการจัดการให้ไม่เกิน3ปีรับรองว่ากลับมาดูดีสวยงามแน่นอนนะครับไม่เลี้ยงไข้นะฮะยังมีบริการทันตกรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขุดหินปูนนะฮะการอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟันปลอมก็มีนะฮะฟันปลอมนะอย่างยายทองจะไปทำฟันปลอมเนี่ยนะฮะเข้าไปดูแลกันได้นะฮะฟอกฟันทำวีเนียความสวยงามที่นี่มีครบเลยนะฮะคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยถ้าคุณฟังสนใจแจ้งดีเจวินมาก่อนก็ได้เดี๋ยวฮะจะได้มีส่วนลดให้บอกว่าฟังมาจากดีเจขอส่วนลดนิดนึงเดี๋ยวเขาจะมีของแจกของแถมให้เป็นส่วนลดเนาะถ้าใครสนใจทักทายกันได้ที่คลินิกได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์นะฮะแถวแยกสนามบินนะฮะแถวฟ้าอีเทิร์นแถวตรงนั้นนะนะตรงข้ามนะครับแวะไปใช้บริการได้0941965624ครับ0941965624นะครับหรือว่าจะเป็นที่Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่า Dentist Smile เชียงใหม่นะครับ DENTIST Smile ก็ SMILE อาจจะพิมพ์ยากเลยนะ DENTIST แล้วก็ Smile SMILE นะหรือว่าทักผ่านดีเจก็ได้นะครับผ่านทาง LINE VP เดี๋ยวจะได้แจ้งรายละเอียดให้เนาะกับ Dentist Smile นะครับฝากใช้บริการด้วยกันละกันครับแล้วก็ True Detect ด้วยเลือกเปิร์สโปรสวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะการบริจาคช่วยน้ำท่วมนะฮะการเอาโทรศัพท์มือถือนะฮะแบตเตอรี่สำรองไปแจกให้ช่วยเหลือน้ำท่วมต่างๆ True เขายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากิจกรรมเพื่อสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะอาหารแห้งข้าวสารต่างๆของทรูนี่ก็เป็นเครือของ CP นะฮะก็มีอาหารจาก CP ไปแจกด้วยอาหารกรองอะไรต่างๆพวกเนี้ยของ CP ก็มีเยอะเนาะก็เอาไปแจกบริจาคต่างๆมากมายนะฮะก็สมัยจะติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้กันละกันนะครับแล้วก็เลขโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่สู่บริการ True แล้วก็ Dtac ได้เลยครับนะฮะมาทักทายกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวเข้ารายการมาอ่านกันไม่หวั่นไม่ไหวเรามาเริ่มข้อความกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลากหลายนะฮะอย่าลืมทักทายกันผ่านทาง Facebook นะครับหรือว่า LINE ก็ได้นะครับดีเจวินจัดรายการสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับประยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันกันอยู่นะครับแอด LINE ที่ ID LINE ครับค้นหา FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับพิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5 FM 975 FM 975จะเจอ LINE BP Radio ทักแชทมาเลยนะฮะ LINE จะไวกว่าสะดวกกว่าหรือใครจะทักเฟซก็ได้ถ้าไม่เล่น LINE กับ Facebook ก็ BP Radio นะครับ BP Radio แต่ว่าเฟซรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปตอบมันตอบช้านิดนึงนะครับมาทักทายดีกว่าช่วงนี้นะครับสวัสดีนางแสงล่าสันกำแพงเชียงใหม่ครับขอเพลงผู้หญิงไม่รู้จักอายนะฮะของการดาอาสยามเข้ามาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับทักทายทางแชทพี่เดียวสมุทรสาครทักทายครับสมุทรสาครฝนตกหนักมากครับวันนี้ขอเพลงหัวใจกระดาษของพี่อู๋ก็แล้วกันนะฮะโอ้โหฝนตกหนักเลยพี่ฉ่ำเลยนะเนี่ยเห็นไหมกรมอุตุบอกว่าจะมาก็มาจริงๆเห็นปะนะครับเซฮายครับวิจิวินครับขอเพลง Let's Live for Today ของ Raptor หน่อยฮะอ๋อชาลาลาลาลาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับทักทายกุ้งฮะด้วยกันเลยกันฮะกุ้งฮะยิงเบอร์มาแล้วนะฮะน่าจะส่งเอสเอ็มมาเดี๋ยวกุ้งฮะเดี๋ยวได้อ่านข้อความที่ส่งมานะรอสักครู่นะกุ้งนะกุ้งฮะเอฟซีน้องหงร่อนนะครับพี่บอยพัทลุงนะฮะสวัสดีครับดีเจช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับยินดีให้บริการครับวันนี้มาเร็วนะฮะเพราะว่าวันนี้ทำงานไปด้วยมีเวลาหยิบมือถือมาเลยทักทายกันเลยนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านครับกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะวันนี้ซ่อมอะไรพี่ฮะนะมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเลยอันนี้กล่องนี่อะไรฮะ
นะอันนี้คืออะไรเอ่ยที่วางไว้ตรงนี้นะครับเหมือนจะมีพัสดุจากส่งมาให้นะครับน่าจะสั่งอะไหล่มาเนาะสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับนะทักทายพี่เฟิร์สชลบุรีแล้วกันฮะก็เป็นอย่างนั้นครับนะของอ้นทีนนะครับนะพี่เฟิร์สนี่ก็อยู่อู่เหมือนกันนะอยู่อู่เหมือนกันนะอยู่อู่เยอะเยอะเลยพี่เปาจันทบุรีครับกำลังตัดหญ้าอยู่แล้วฮะรายงานตัวครับตัดหญ้ากลางแดดร้อนฮะขอเพลงไม่เลวขนาดนั้นโอ้โหแดดร้อนนะพี่ฟังเพลงไปด้วยดื่มน้ำเยอะๆจะได้รู้สึกสดชื่นนะครับพี่เล็กสายยักษ์สวัสดีครับดีเจวินขอเพลงพงศิษฐ์รักเดียวตอนบ่ายครับได้เลยพี่จัดให้นะฮะพี่รับเหมาทักทายครับหล่นหายจ้าหล่นหายนะครับพี่รับเหมาจอมทองเชียงใหม่ครับไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองดีเจวินครับขอเพลงทำได้หรือเปล่าของพี่คราวนูโวฮะพี่เขาหนูโวเลยนะฮะโอ้นะฮะพี่โอมปทุมนะฮะสวัสดีครับตอนบ่ายขอเพลงด้วยตัวเราเองของโลโซเซกด้วยกันละกันนะฮะแล้วพี่เอฟอาทิตย์ปทุมบอกว่าทักทายครับขอเพลงบูมบูมนะฮะเวอร์ชันเต้นรถบัมนะฮะอ๋อบูมบูมบูมบูมนะเพลงบูมบูมนะเวอร์ชันเต้นรถบัมนะฮะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวช่วงเพลงไวสักครู่แล้วกันนะฮะพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงคิดไปเองของเหล็กไฟด้วยครับแล้วก็พี่ทวิตกี้บอกว่าสวัสดีครับพี่เจวินขอเพลงคาราบาวเดือนเพ็ญครับวันนี้ได้เลยนะฮะเดือนเพ็ญจะเปิดกลางวันนะพี่จุ่มระยองสวัสดีครับหัวหน้าวินวันนี้เช้านี้มาบตาพุธครับท้องฟ้าครึ้มฝนตกเลยโอ้โหนะฮะพี่จุ่มในสุดสรุปแล้วคือไปอยู่ลงกันเหมือนเดิมแหละฮะเหมือนว่าลงกันใหม่ใช่ไหมที่สถานที่ใหม่ใช่ไหมฮะเห็นทางแท้งน้ำมันอยู่ตรงโน้นนะฮะท้องฟ้ามืดครึ้มทีเดียวนะครับพี่อ้อยบอกว่าแดดแรงมากจ้าแสงกำแพงใช่เลยพี่อ้อยตออนเช้าเย็นนะพี่อ้อยเนาะเมื่อเช้าพี่อ้อยไปออกกำลังกายตอนตีห้าเย็นมากหนาวเลยนะที่เชียงใหม่นะครับพี่รัตพงษ์องครักษ์นครนายกสวัสดีครับนะขอเพลงอย่ายอมแพ้แล้วกันของอ้อมสุนิสาเหมือนเดิมครับบ้านยังน้ำท่วมเหมือนเดิมยังไม่ลดเลยพี่ก็เลยยังไม่ได้คุยไลน์หรือขอเพลงอะไรนะฝากเพลงมาด้วยนะฮะไหนขอดูเฟซบุ๊กหน่อยเห็นส่งภาพอะไรเข้ามานะฮะยังมีหลายพื้นที่ครับโซนภาคกลางที่น้ำท่วมอยู่นะครับเขื่อนขุนด่านประการนะครับรับเตรียมระบายน้ำรับฝนตก 10-14 ตุลาคมนี้พื้นที่ต่ำท้ายน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะโอ้นครนายกฉะเชิงเทราปราจีนเนาะเขื่อนขุนด่านนะฮะเตรียมตัวรับมือกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์ออกมานะฮะคนอยู่ท้ายเขื่อนนี่น่าตื่นเต้นนะนะครับเพียนทิอุสสวัสดีครับเทียนกลางฝนมอบให้กับสอจอเต้กันแล้วกันครับพี่ลูกเพชรนะฮะขอเพลงยังหวังของต้อมเรนโบว์ด้วยกันละกันครับอเมทักทายช่วงบ่ายกันละกันขอเพลงเสี้ยววินาทีของบริสแลมแก้ง่วงหน่อยค่ะดีเจขาแสดงว่ากินเยอะสิอเมกินเยอะระวังพุงยื่นนะเหมือนใหญ่มูชีตัวกลมนะพุงใหญ่เหมือนมูชีตัวกลมนะพี่อรุณสามพรานขอบคุณมากเลยฮะฝากต้นเด็ดให้ดีเจวินด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยวันนี้ขอเพลงเธอมากับฝนนะฮะสามพรานตกข้ามคืนเลยครับดีเจหนักปนเบาตลอดเลยใช่พี่โอ้ยไงภาคกลางมาแล้วเห็นปะนะครับเดี๋ยวขอเช็คเลด้าแป๊บนึงนะฮะฝากต้นเด็ดได้นะครับบัญชีพร้อมเพย์คุณพี่อรุณด้วยกันละกันครับพร้อมเพย์นะฮะเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีก็พร้อมเพย์เนาะเบอร์0840456862ก็เป็นเบอร์ที่เราใช้ขอเพลงนี่แหละส่ง SMS ขอเพลงต่างๆ0840456862นะครับเลขชื่อบัญชีคือธันวาชื่อดีเจเองนะครับพิสุรัตน์บางแสนนะฮะวันนี้ทำอะไรเอ่ยบอลชาติจบไปบอลสโมสรในใจลุยกันต่อครับดีเจนี่นะฮะแหมอ่ะว่ากันไปนะฮะมีโลโก้ด้วยมีโลโก้ด้วยนะครับนี่นะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับมีทักทายทางแชทนะครับพี่นาโต้เจวายครับเชียงใหม่วงแหวนทักทายครับอากาศแจ่มใสที่เชียงใหม่วันนี้ขอเพลงห่วงใยพี่เบิร์ดนะครับไปกับ FC DJ ทุกคนเลยนะฮะจากพี่นาโต้เจวายนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะครับวงแหวนรอบ2ส่งบรรยากาศมาแจ่มใสแดดแรงมากเชียงใหม่ตอนนี้นะครับพี่แสวงชัยเพลงทิ้งอลิสมันครับอยากฟังเพลงนี้พี่ครุณัฐระยองนครพนมวันนี้6ตุลาครับดีเจวินขอเพลงเจ้าผีเสื้อเอ่ยของ2วัยครับงานยุ่งจนไม่ว่างเข้ามาฟังตั้งหลายวันครับดีเจอ๋องานเยอะเป็นครูก็จะงานเยอะหน่อยก็จะวุ่นวายหน่อยงานร่ายงานหลวงเนาะสวัสดีพี่มูฮัมหมัดนะฮะขอเพลงคนเดียวในหัวใจของใหม่นะครับดีเจได้เลยครับพี่มูฮัมหมัดภาพโปรไฟล์นี้คือลูกของพี่เหรอนะที่ใส่หมวกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมวกอะไรหมวกอิสลามเนี่ยนะฮะถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าฮิญาบใช่ไหมครับแต่ผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรฮะที่มันเป็นหมวกที่ครอบหัวของอิสลามอ่ะเขาเรียกหมวกอะไร
เนี่ยเห็นภาพโปรไฟล์เป็นรูปเด็กน้อยนะฮะลุงแป๊ะผู้ดินแม่แตงสวัสดีครับอากาศร้อนๆครับกาแฟสักแก้วไหมฮะขอเพลงใหม่ของแก้มเดอะสตาร์นี่นะครับเพลงใหม่แล้วฮะหัวเราะวันละ5นาทีทางรักสุขภาพที่ดีลุงแป๊ะบอกเอาไว้นะฮะแต่อย่าหัวเราะเกินนะเขาจะบอกว่าสายเขียวนะฮะพี่โอ๊ตออเรนซ์สวัสดีครับขอเพลงสู้ไม่ไหวของซิตี้ฟูลด้วยครับส่งบรรยากาศมานะฮะวันนี้ทำงานที่เดิมครับที่สถานีรถไฟป่าซางเวียงเชียงรุ้งอากาศร้อนๆครับเชียงรายเนาะเชียงรายนะแดดแรงทีเดียวนะครับอยู่ในรถแบ็คโฮอยู่ปฏิบัติที่อยู่ในรถแบ็คโฮอยู่ไหนใครอยู่ในรถแบ็คโฮบ้างแบ็คโฮเนาะอยู่ในรถแบ็คโฮก็ฟังดีเจได้นะเห็นป่ะนะครับพี่ B12 บอกว่าทักทายครับขอเพลงแก้วที่แตกไปแล้วของวันใหม่ฮะจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยายน้องปันปันนะฮะอยู่ตรงไหนพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยายน้องปันปันอยู่จังหวัดไหนอยู่โซนไหนครับยายน้องปันปันนะฮะพี่ BM12 นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนะต้องมีเรือหน้าร้านด้วยนะถ้าไม่ใช่เรือแสดงว่าไม่ถูกต้องนะครับพี่ช่างแอนก็เป็นช่างอู่เหมือนกันฮะแต่เป็นอู่มอเตอร์ไซค์สุโขทัยร้อนมากครับนะพี่แอนครับถ้าสมมติว่ารถมันจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำเนี่ยมันซ่อมยากไหมแล้วแต่อาการเนาะแล้วแต่อาการนะครับของดีเจเมื่อปีก่อนโน้นที่รถมอเตอร์ไซค์จมน้ำครับเขาไปอะไรไม่รู้ไปล้างเครื่องแหละก็หมดไปเยอะอยู่นะฮะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะรถเวฟนะไม่ใช่รถออโตเมติกนะฮะแต่ถ้าเป็นออโตเมติกนี่น่าจะพังพินาศเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้านะใช่ไหมครับมันน่าจะเสียไปเยอะเหมือนกันแต่ไม้รถดีเซลก็จริงก็เสียนะไอ้ไม้รถที่มันเป็นเข็มว่ะพังไปละช่างมันเถอะไม่มีประโยชน์นะฮะนะครับอ๋อรถเครนเหรอพี่ออดวันนี้ใจครับนี่ไม่ใช่รถแบคโฮเขาเรียกว่ารถเครนครับอ๋อเหรอฮะโอ้ยอลังการยิ่งใหญ่นะนะขับรถเครนยังฟังดีเจอยู่นะนะรถเครนนี้ต้องยกเนาะอลังการยิ่งใหญ่นะฮะนะครับพี่โอ้บอกว่าผมไม่ได้อยู่อู่ครับแต่อยู่เปลอ๋ออยู่เปลนะฮะเปลนี่เปลสนามเหรอฮะที่เขาเอาไว้ลากศพอะฮะขนศพนะฮะสวัสดีพี่คำล่าพระเพลินนะฮะดีเจครับวันนี้ขอเพลงหน่อยฮะขอเพลงคนเสียอ่อนใจของ D2B ด้วยกันละกันครับทักทายมานะพี่ช่วยสมนึกพังงาสวัสดีครับอยู่สวนปาล์มอีก1วันครับพี่เจวันนี้ปาล์มน้ำมันยั่วๆจ้าโอ้โหปาล์มนี่เห็นไหมเริ่มเลยทีเดียวนะกอใหญ่เลยนะฮะเซลฟี่ไหมดูด้วยนะฮะพี่ช่วยสมนึกนะฮะพี่สมนึกเขาเป็นเลกเก้นะหนุ่มเลกเก้เขาจะมีหมวกเลกเก้ด้วยทักเด็ดล็อกนะฮะพี่บอยพัทลุงบอกว่าอันนี้เป็นกล่องเกียร์ครับดีเจคันนี้ซ่อมหัวฉีดครับอ๋อกล่องเกียร์สั่งมานะพัสดุมานะครับพี่เพชรส่งน้ำครับพี่เอ็นวอเตอร์นะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับขอเพลงคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งถ้าเป็นสุขนะฮะพี่ดงจักเลยครับสวัสดีครับที่เลยอากาศครึ้มฝนไม่ตกนะฮะอยากฟังเพลงอย่าตัดผมของหลุยส์สกอตเดี๋ยวเพลงไวเปิดให้พี่รอสักครู่นะฮะพี่อาจารย์แม็กซ์ CM คาร์แรปนะฮะเชียงใหม่ว่าแดดแรงมากครับสวัสดีครับหัวหน้าวินที่ท่าศาลาร้อนจัดเลยฮะท่าศาลาเชียงใหม่เนาะนี่นะครับอ่ะอากาศร้อนระอุนะพี่นะทุกพื้นที่ในภาคเหนือนะครับเฉพาะเชียงใหม่เฉพาะเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่ปอนธนภัทรทักทายแล้วกันนะขายควายเหมาะขอเพลงช่างไม่รู้เลยนะฮะพี่ปอนธนภัทรมาแล้วนะขายควายแล้วนะฮะใครอยู่ในเชียงใหม่นะแวะไปใช้บริการได้ร้านครัวตามสั่งในบ้านยังเปิดให้บริการนะครับไทยช่วยไทยได้นะฮะกะเพราหมูสับนะฮะกะเพราหมูชิ้นครบครันหลากหลายเมนูนะฮะใครอยู่เชียงใหม่สั่งได้0858309585นะครับโดยพี่ปอนหัวล้านนะครับอุ้ยโดยพี่ปอนนะครับพ่อครัวปอนนะครับพี่ณัฐพงษ์องคลักษ์สวัสดีครับบอกว่าน้ำยังสูงอยู่สะดือเลยครับพี่อ๋อยังสูงถึงสะดือใช่ไหมถือว่าสูงนะถ้าสะดือถ้ามันหัวแซมทำไมมันหยุดนานจังเลยพี่ทำไมมันหยุดนานจังเลยแสดงว่ามันเป็นจุดที่แบบลุ่มต่ำนะนะอยู่นานขนาดนี้นะครับเป็นอาทิตย์นึงแล้วมั้งอาทิตย์กว่าเนาะนะครับพี่วสันต์อุดม23ทักทายครับขอเพลงคิดถึงบ้านไอ้น้ำจากอุดม23คัลเลอร์ได้กันละกันครับเชียงใหม่เนาะสารพีใช่ไหมพี่เนาะนะครับอาเมฆว่ากินเตี๋ยวไป3ชามครับพุงไม่ยื่นคดีเจอาเมฆทำไมไม่เอาไม่กินจุจังเลยอาเมฆจะแข่งมูชีโตกลมเหรออ่ะพี่ฮูมอมัดว่าใช่ครับลูกชายนะครับนะฮะแล้วก็โปเต้โปแตะนะบอกว่าพระราม7รายงานตัวนะครับอะไรเอ่ยวันนี้ไปนวดเพื่อสุขภาพเหรออ๋อวันนี้โปเต้ไปนวดล่ะอ๋อวันนี้ทางบริษัทเขาจัดให้มีการไปนวดนะครับไปผ่อนคลายนะครับโดยการแพทย์แผนไทยนะครับการนวดไทยบรดกไทยหมดโลกไปทำอะไรฮะไปนวดเหรอหรือไปเรียนนี่นะส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะ body health นะครับอ๋อโปเต้กำลังนวดอยู่นะโอ้อันนี้ลอยอะไรโปเต้นะฮะ
แดงๆเลยเดียวนะฮะนะฮะอ่ะจะนวดนะครับหรือว่าจะพักผ่อนจะนอนก็ฟังดีเจไปได้เรื่อยๆกันละกันนะครับนี่ทักทายมาจากโปเต้นะสบายใจเฉิบนะโปเต้นะแหมนะอ่ะข้อความมากันเพียบดีเจอ่านกันไม่ทันทีเดียวนะครับสวัสดีพี่เบสจัดให้ด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับนะฮะมาทักทายกับบ่ายร้อนๆครับพี่เบสนะครับอ๋ออเมย์ว่าปกติอเมย์จะกินเยอะกว่ามูชิเหรอครับแต่ว่าก็ผอมกว่างงกันเนาะงงเลยนะฮะนะครับนะแอบมาครับพี่โอ้วัดดีเจครับพี่ปอนนี่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าทำกะเพราหมูในหมูฮาลาลไหมฮะเป็นหมูฮาลาลนะหมูฮาลาลเซลแล้วนะฮะแอบมาอันนี้คือข้อความที่คุณฟังส่งมาในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้มากันเพียบทีเดียวอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งเพลงดีกว่าเดี๋ยวเขาหาข่าวมาคุยกันนะฮะพี่เมื่อเช้ามีข้อความส่งมายังฟังอยู่ไหมครับพี่แพ็คเพิร์สนะครับอยู่จังหวัดไหนฮะแพ็คเพิร์สนะครับขอเพลงเข้ามาด้วยของเจมส์เรืองศักดิ์มันยังอยู่ไหมฮะพี่แพ็คเพิร์สนะฮะถ้าอยู่ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาได้ไอทักมาใน Facebook นะฮะของ BP Radio เนาะนะครับมาเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าอ่านกันไม่หวานไม่ไหวข้อความวันนี้นะครับทักทายพี่ป๊อตได้กันละกันครับทักทายพี่ป๊อตได้กันละกันขอเปิดรายการด้วยเพลงของอาสยามก่อนกันละกันฮะผู้หญิงไม่รู้จักอายผู้ชายไม่รู้จักพอครับการดาอาสยามนะฮะสไตล์ลูกทุ่งกึ่งเพื่อชีวิตเล็กน้อยนะครับ

ป็นเพลงของการดาอาสยามนะครับที่ร้องเอาไว้เขาบอกว่าผู้หญิงไม่รู้จักอายแต่ผู้ชายก็รู้จักพอโอ้โหมันโดนอกโดนใจจอยอาเกนแล้วก็พิสพัฒน์สเลกเกินโดยเฉพาะจอยอาเกนใช่ไหมจ๊ะแหมดีเจรู้แล้วที่มันโดนใจแสดงว่าจอยเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนใช่ไหมจอยก็เลยใช้ชื่อตัวเองว่าอาเกนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจอยนะนะหรือในยะนะในยะหนึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเริ่มต้นมีผัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดีเจอะตรงไปใช่ไหมอะเริ่มต้นชีวิตการมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะนะใช่ไหมจอยยังไม่เริ่มนะฮะยังไม่เริ่มก็เลยนางก็เลยไม่ได้มาเราเล่นอะไรเนาะของร้อนก็จะมาเฉพาะช่วงฟุตบอลเตะบอลลีกอะครับถ้าลิเวอร์พูลไม่เตะอะไรเขาก็จะไม่วุ่นวายก็จะอยู่นิ่งๆไปเดี๋ยวเปิดให้นะครับนิวก้อยลิปออยสำหรับเพลงของกุ้งที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะจอยว่าไงจอยทักทายพี่ตัวเล็กลำปางห้างฉัดด้วยนะครับอ๋อจอยว่าไม่ใช่ค่ะที่พูดเมื่อกี้คือเข้าพิสุพัฒน์ไปตรงเลยนะฮะเอาพิสุพัฒน์ว่าเอาเริ่มต้นกับการมีเมียใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะเริ่มต้นกับการมีเมียใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถูกใจนางแสงล่านะครับนางแสงล่าว่าชอบมากเลยค่ะเพลงนี้นะครับนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะครับวันนี้ห้างฉัดเมฆครึ้มครับดีเจอ๋อเมฆครึ้มนะฮะเชียงใหม่แดดแรงมากเลยทีแดดแรงมากนะเดี๋ยวดีเจขอตั้งเพลงก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวขอลิสต์เพลงก่อนขอเลือกเพลงใส่โปรแกรมก่อนมาดูว่ามันประมาณกี่เพลงถ้าจะวัน20กว่าเพลงนะมั้งดูท่าเมื่อกี้นะฮะตอนนี้หยุดขอก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเนาะเธอหัวใจกระดาษที่ตัวเลขห้างฉัดอยากจะฟังเพลงมิติที่ศูนย์นะฮะ

หัวใจกระดาษนะครับเบาๆก็ขาดแล้วเบาก็ปลิวแหมมันช่างแบบโดนจิตโดนใจซะเหลือเกินเนาะนะครับสวัสดีจันทร์ศรีแล้วกันนะจ๊ะผมว่าวันนี้ที่ทับสแกประจวบอากาศร้อนดีมากเลยค่ะร้อนจังเลยนะครับอย่ายอมแพ้จากอ้อมสุนิสาครับฝากไว้นะครับมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะเพราะเข้ามากันหลายเพลงนะฮะ

เพลงนี้ชื่อว่าอย่ายอมแพ้ครับจะอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับนี่ฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยวันนี้เปิดเรียนพร้อมกันก่อนในช่วงบ่ายสองโมงนะครับทำงานไปด้วยแบบมีความสุขเนาะนะพี่เล็กสายักษ์บอกว่าถูกใจจะเลยเพลงนี้สวัสดีตอนบ่ายนะครับอากาศร้อนๆนะพี่เล็กเนาะเดี๋ยวรอฟังแป๊บเดียวนะพี่นารอสักครู่ก็แล้วกันตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ครับกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันอยู่นะเกี่ยวก้อยคือการที่เกี่ยวสัญญาใจเอาไว้ซึ่งกันและกันนะครับแต่เด็กเจนซีเดี๋ยวนี้เขาไม่เกี่ยวก้อยกันแล้วนะฮะเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับเอาจริงๆเด็กเจนซีเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์นะฮะเธอเคยทำอะไรไว้เธอลงไปดูในโซเชียลสิเธอโพสต์ว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่หรอเนี่ยไม่มีมาเกี่ยวก้อยนะครับโพสต์ลงโซเชียลลงเฟซบุ๊กออนไลน์นะฮะไปดูดิจิตอลฟุตปรินต์สิเมื่อปีที่แล้วเธอสัญญากับฉันไว้ไม่ใช่หรอเนี่ยว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะพาฉันไปโน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเกี่ยวก้อยแล้วนะฮะ

นี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับลิปออยเพลงที่มีชื่อว่านิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วก้อยอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนิ้วก้อยสำหรับเพลงนี้เลยนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมลิปออยถึงร้องเพลงไม่เหมือนกันนะครับตะกี้สัญญาณหลุดไปไหมฮะตะกี้สัญญาณหลุดไปไหมกระตุกไปนิดนึงไหมครับถามคุณฟังก่อนตะกี้สัญญาณมีสะดุดหลุดไปเล็กน้อยหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีบอกด้วยนะฮะจะได้แก้ไขให้นะจ๊ะมีคนถามว่าดีเจครับทำไมอะไรนะทำไมลิฟถึงร้องมากกว่าออยก็เป็นเพราะว่าทางค่ายเขาออกแบบมาแบบนี้ไงเหมือนดีทูบีฮะเหมือนดีทูบีฮะพี่บีไม่ร้องเพลงเลยมีแต่แดนร้องพี่บิ๊กไม่ร้องเลยบิ๊กกับบีมร้องน้อยมากแต่แดนร้องเกือบทั้งอัลบั้มอะใช่ไหมบางทีเขาจะมาเป็นดูโอกันจริงๆแต่ว่าเขาจะไปเน้นร้องอีกคนหนึ่งที่มีความถนัดกว่าที่มีความถนัดกว่าเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ความอันนี้นอกถนัดเนาะเล็กบอกว่าสัญญาณปกติครับไม่หลุดครับบีเจปกติใช่ไหมพี่ยังดังอยู่ใช่ไหมครับนะพี่โอ๊ตเอาเล่นบอกว่าปกติครับบีเจเอาโอเคครับไม่มีหลุดเนาะพี่วสันต์ว่าเพลงพร้อจังเลยทักทายด้วยแล้วกันนะฮะนะครับในช่วงนี้เลยนะเพราะสมัยก่อนเขาจะมีการแบ่งไงว่าคนที่จะเป็นคนร้องคนที่จะเป็นคนเต้นอะไรเงี้ยเหมือน D2B เขาเรียกว่าดูโอหรือว่าทรีโอทรีคือ3เนาะนะครับแต่ปัจจุบันนี่ไม่ได้ออกอัลบั้มแล้วเป็นซิงเกิลร้องเดียวๆนะไม่ได้อะไรมากมายนะฮะนะครับกระมวลวันว่าสัญญาณหลุดเป็นแป๊บนึงฮะเอากระมวลวันฟังดีเจในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมในคอมใช่ไหมถ้าในคอมมันจะหลุดไปนะครับเนาะถ้าในแอปมันจะไม่หลุดนะครับเนาะถ้าในแอปเนี่ยถ้ามันหลุดปั๊บมันจะต่ออัตโนมัติเลยมันจะเงียบไปปิ๊บนึงมันจะวุบนึงแป๊บนึงแล้วมันจะกลับมาแต่ถ้าฟังในคอมน่าจะดับนะฮะถ้าฟังในคอมพิวเตอร์เหมือนโปเต้เหมือนกระมวลวันนะฮะน่าจะสัญญาณดับไปต้องกดใหม่รีใหม่รอบนึงนะฮะพี่ดีเจดูเหลือไปดูในโปรแกรมมันขึ้นมาแวบนึงนะเมื่อกี้นะฮะสวัสดีกุ๊กไก่เกาหลีว่ารายงานตัวค่ะดีเจขอเพลงทุกเพลงที่เปิดรายการชอบทุกเพลงเลยนะฮะเยี่ยมเลยครับจัดไปนะพี่โอบอกว่าพูดได้ดีถูกต้องพ่อพี่โอเคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไม D2B ร้องแค่คนเดียวนะใช่ไหมทรีโอนะฮะนะฮะเอาฟังในแอปหรอไม่รู้นะไม่แน่ใจมันอาจอยู่ที่มือถือแต่ละคนถ้าไม่ของวันดับอะใช้โทรศัพท์รุ่นไหน Oppo Vivo Huawei iPhone คนอื่นไม่ดับนะอาจจะเป็นบางเครื่องเนาะบางเครื่องมันต่อให้นะครับโปเต้วันดับก็กดใหม่ซีดีเจแหมขยันดับนะโปเต้นะโปเต้เป็นไงบ้างนวดเพื่อสุขภาพสบายดีไหมจ๊ะนี่ส่งภาพมากำลังนอนชิลอยู่นะฮะแฮปปี้เลยนะฮะการนวดนี่หลายคนชอบนะเพราะว่ามันเป็นการผ่อนคลายเนาะเป็นการผ่อนคลายนะครับก็ดีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะมีเวลาก็ลองไปนวดดูนะฮะแต่ต้องเลือกหมอมาดูต้องเลือกหมอนวดที่ดีนะครับไม่ใช่นวดไปเรื่อยนะพี่โอ๊ตบอกว่าฟังได้นะครับยังไหลลื่นดีครับใช้แอปไทยเรดิโอใช้แอปวิทยุไทยแลนด์นะครับวิทยุไทยแลนด์นะฮะสัญญาณต่อเนื่องครับเยี่ยมเลยครับพี่ใครที่ไม่ได้ใช้วิทยุไทยแลนด์ให้เปลี่ยนเป็นวิทยุไทยแลนด์นะครับมันสัญญาณมันดีกว่าเนาะแคลรี่บาบราก็ร้องอยู่คนเดียวพีชเมเกอร์ก็ร้องคนเดียวอัศนีวสันต์ด้วยใช่อัศนีป้อมโตก็ร้องอยู่คนเดียวเนาะพี่ป้อมเนาะในสมัยนั้นนะครับสวัสดีพี่ออฟซิสเกตด้วยรายการทักทายครับพี่เจวันนี้ฟังชัดเจนดีครับไม่หลุดนะฮะโอเคเลยครับพี่ออฟซิสเกตชัดเจนดีครับนะอ๋อโอเคเมื่อเช้าสัญญาณเน็ตหลุดไปฮะโอเคอ๋อมันต่อให้แล้วเนาะโอเคนะฮะมาเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนนะฮะโอเคพี่เฟิร์น

ธอมากับฝนนะครับสวยตรงที่เดินตากฝนหนึ่งเพลงชิลๆด้วยกันตรงนี้นะครับขอเพลงร็อกๆหนึ่งเพลงในช่วงนี้ขอขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยนะจะได้ตาเปิดกันนะครับมาทักทายพี่เพลงเวสป้าด้วยนะครับทักทายพี่ออฟบอกว่าฟังระหว่างเดินทางนะครับ

พี่ปอนธนภัทรสมัครโปรโมชั่นเน็ตน้อยและใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเน็ตสะดุดนะฮะโทษเน็ตตัวเองก่อนนะฮะเน็ตตัวเองไม่ดีเองนะฮะขอหนึ่งเพลงมันก็เลยกันครับมาอะไรจะมันขนาดนี้

พี่ปอนธนภัทรสมัครโปรโมชั่นเน็ตน้อยและใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเน็ตสะดุดนะฮะโทษเน็ตตัวเองก่อนนะฮะเน็ตตัวเองไม่ดีเองนะฮะ

โอ้โหนะสุดยอดนะเพลงนี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างขนลุกขนชันนะฮะขนลุกนี่คืออะไรนะครับปวดท้องนะฮะชื่อเพลงก็สู้ไม่ไหวนะฮะเมื่อกี้ใครขอมาเพลงนี้โอ้โหพี่เจว่านะมันจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่บางโตแต่โตมันแบบเป็นวัยรุ่นสุดขีดเนาะตอนนั้นเป็นเจน Y เจน Z ไงแบบกำลังมีความสุขกับเพลงมากฟีลแบบเหมือนเป็นโอลิมันเดย์ไงฮะฟีลเหมือนเป็นทรีมันดาวฟีลเหมือนเป็นลิตเติ้ลจอนไงฮะแบบโอ้ยกำลังมันเลยอาเมนไว้ว่าตอนที่โตซิลิฟูมันร้องเพลงนี้มันอายุเท่ากับลิตเติ้ลจอเลยนะยุคเดียวกับอาเมนเลย20ต้นๆกำลังเมามันเลยตอนนั้นยังไม่ใช่เป็นบางโตนะฮะดังมากยุคนั้นซิลิฟูนะฮะอายุมัน20กลางๆปลายๆกำลังเพลินเลยกำลังแบบโลดแล่นในวงการดนตรีสักพักหนึ่งเอ๊ะพาล้อเรียกกลับนะฮะพาล้อว่าบางโตมาขายวัวขายควายดีกว่ามาขายเนื้อดีกว่าก็เลยหันหลังเลยหันตูดเลยนะฮะทุกใจกระมวลวันมากเลยนะฮะกระมวลวันนี้ก็แปลกนะเป็นสาวเป็นแซ่ชอบฟังเพลงล็อกนะฮะพี่อ้อบอกว่าดีใจครับคึกคักมากเลยขับรถไปโยกหัวตุยตามไปด้วยนะฮะค่อยๆโยกแล้วพี่นาเดี๋ยวพงมาลัยจะโยกตามนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าทางสายกลางนะฮะมันจะไม่เข้าเลนซ้า

าพี่เปาลูกพูนเรื่องคอลเซ็นเตอร์เหรอฮะโอเครับทราบนะฮะเขาเป็นกันเยอะพี่เปาแนะนำดีเจแนะนำทักมาหาดีเจก็ได้ดีเจทักให้ทักผ่านพันทิปก็ได้หรือ Twitter เขาจะตอบไวเขาจะแก้ปัญหาไวใน Twitter ก็ได้ฮะไปใน Twitter ไปใน X นะฮะของ True แล้วก็แชทเข้าไปเลยเขาจะตอบไวแก้ปัญหาเลยนะไม่ต้องคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ฮะพอแล้วตาต้าไม่ต้องขอแล้วมันจะล็อกเกินมันจะล็อกเกินนะฮะมีเพลงเร็วให้ฟังกัน 3-4 เพลงมาเต้นกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะ

อย่าตัดผมครับอย่าตัดผมไม่ต้องตัดผมฮะพี่โอ๊ตครับเพลงเดียวพอก่อนฮะคิวเยอะมากนะฮะตอนนี้จะวินค้างอีก30เพลงห้ามขอเพลงเพิ่มนะครับนะถ้าขอมานี่นู่นนะฮะได้ฟังตีสี่นะฮะห้ามขอเพลงเพิ่มเด้อนะฮะตอนนี้เรียงคิวเพลงจบแล้วนะครับคิวเต็มเอียดแล้วนะฮะและอีก30เพลงนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังจ้า

นี่คือ Raptor นะครับ Let's Live for Today นะครับเป็น2เวอร์ชันของ Raptor ตอนสมัยเป็นเด็กเนาะกับสมัยที่โตแล้วนะฮะอย่าตัดผมนะฮะมีคนแซวว่าเหมือนฟังหลุยส์จอนนี่เมื่อกี้แล้วทำไมร้องเพลงกระแดะเสียงมากอ่ะต้องบอกก่อนว่าหลุยส์จอนนี่นี่เขาเป็นลูกครึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสียงจริงของเขาในตอนนั้นเลยนะฮะไม่ใช่กระแดะนะจ๊ะถ้ากระแดะต้องเป็นเจนเด็กเจนซีปัจจุบันนี้เด็กเจนซีปัจจุบันนี้ร้องเพลงหอลิ้นมากๆเลยนะฮะถูกใจพี่สุพี่ถูกใจพี่สุวัฒน์ด้วยนะฮะพี่เดี๋ยววันนี้จะวินครับทำไมหลุยส์สกอตหอลิ้นจังเลยอยากหนังยางดีดนะฮะมันเป็นเสียงเขาจริงๆพี่เป็นลูกครึ่งนะฮะหลุยส์สกอตนะญาติห่างกับซายสกอตนะฮะเป็นเด็กเจนซีเดี๋ยวนี้เขาหอลิ้นกันนะฮะห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยนะ

โอ้โหมามาจากไหนครับดีเจครับมามาจากไหนมานี่เพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะครับพี่เราเต้นรถบัมกันเนาะลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงมาบ่ายสามจะมีข่าวอะไรให้ฟังด้วยนะฮะลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่าชิวๆกัน

ถูกใจนะครับนี่คือพิเศษโลโซนะฮะมาถูกใจพี่โอมปทุมนะครับที่กำลังฟังอยู่นะฮะมาอ่ะแล้วเราเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าคุยข่าวกันนะฮะพี่ออฟศรีสะเกษคุยบอกว่ากำลังเดินทางอยู่ครับดีเจกำลังขับรถเดินทางไปเรื่อยๆฟังเพลงกันไปนะเปิด GPS ไปด้วย

ไม่มีคนใจอ่อนอีกต่อไปนะฮะเข้าสู่บ่ายสามโมงแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาไวจังเลยเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับ PS ภูพิงค์มาล่าบอกว่าวันนี้จะเปิดอกหักไม่กล้าบอกเมียให้ครับดีเจเมื่อวานไม่ได้เปิดย้างก่อนครับ S ภูพิงค์ครับ S มาล่าครับย้างก่อนมาก็ขวายดีเจค้างเพลงอีกประมาณ20กว่าเพลงพี่ไม่ต้องขอ

0: ป็นเพลงน่ารักๆนะครับจากนี่เลยนะคะวงนั่งเล่นนะฮะขอคนใจดีเป็นเพื่อนพี่สักคนได้ไหมนะตอนนี้ก็สู่บ่ายสามโมงนะครับทักทายทางบุญทลิกด้วยกับรายการที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะอำเภอบุญทลิกเด็ดอุดมนาจรวยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่6นะครับเดือนตุลาคมนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะช่วงเวลาของการทำงานคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับปฏิบัติงานหน้าที่กันอยู่ขับรถขับรากันอยู่ลงมาทักทายกันได้นะตอนนี้คิวเพลงเราเต็มเอียดแล้วไม่ต้องขอเพิ่มเลยเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับเปิดไม่ทันกันนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันมาได้ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect เหมือนเดิมนะครับเหมือนเคยเทศการดูแลกันนะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านเจ๊เยาข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลินิกทันตกรรมนะครับเดนทิสมายเชียงใหม่นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย3โมงตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
3: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
4: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: ประสบการณ์เหนือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี่
1: เอาละครับใครได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับที่ศูนย์บริการ True Detect นะฮะมีเลือกกันเพียบเลยนะฮะโดยเฉพาะตัว iPhone ตัวใหม่นี้ไหนใครเป็นเจ้าของ iPhone 18 Pro Max แล้วมีไหมฮะราคาเบาๆแค่แสนเดียวนะครับตัวสูงสุดนะฮะราคาเริ่มต้นที่ 50,000 กว่าบาทนะครับราคาแพงสุดอยู่ที่ 100,000 นะฮะสำหรับ iPhone 18 Pro Max นะฮะตัวความจุสูงสุดนะฮะไปเป็นเจ้าของกันได้แค่แสนเดียวเองนะครับที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเงินแสนไม่มีก็ไปเป็นเจ้าของ Oppo Vivo นะครับRedmi, Xiaomi หลากหลายรุ่นทีเดียวนะครับที่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะครับนอกจากโทรศัพท์มือถือดีๆแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอย่างล่าสุดนี้นะฮะ True Corporation นะครับลุยรับมือน้ำท่วมปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกระยองนะครับเร่งดูแลด้านของการสื่อสารนะครับโครงข่ายเพื่อการใช้งานอย่างเต็มที่รวมถึงส่งเขาเรียกว่าเป็นถุงยังชีพให้กำลังใจกับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับมีทางด้านของหน่วยงานเนาะทีมงานของ True วิศวกรช่างลงพื้นที่ไปตรวจสอบสัญญาณนะครับแล้วก็ไปมอบถุงยังชีพถุงกำลังใจพร้อมอาหารของที่จำเป็นนะ power bank อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้แจ้งไปก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหนึ่งกิจกรรมนะในบริเวณภาพก็มีประชาชนเนี่ยมารับนะฮะสิ่งของบริจาค กันมากมายทีเดียวนะฮะก็ถือว่าทุกหน่วยงานนะฮะนะทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะ True เนาะก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าจะมารอหน่วยงานทางภาครัฐดูแลก็คงจะลำบากนะใครด้วยช่วยเหลือกันไปก็ช่วยกันไปนะครับเพื่อสังคมที่ดีนี่อันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะฮะพี่เอสมาล่าเป็นไงบ้างวันนี้ขายของดีไหมจ๊ะสันปะตองนะฮะพี่เอสมาช้าเราอะจริงๆก็อยากจะเปิดเพลงให้พี่ฟังนะพี่มาช้านะมาบ่ายสามทุกวันคุณผู้ฟังแล้วมาบ่ายสามมันไม่ทันแล้วนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวเจ๊ขออ่านชื่อเพลงกันก่อนนะครับว่าเราเตรียมเพลงอะไรไปบ้างที่ยังค้างไว้อยู่ในช่วงเวลาบ่ายสามนี้นะครับเดี๋ยวมีอ้นสลาวุฒิครับก็มันเป็นอย่างนั้นเพลงนี้เหรอเอาเพลงสนุกดีนะฮะทำได้หรือเปล่าของจอห์นนูโวมีรักเดียวจากพงศิษย์คัมภีร์ด้วยนะครับนี่ที่ขอไว้หล่นหายระหว่างทางครับช่างไม่รู้เลยจากพีชเมเกอร์นะครับคิดไปเองด้วยมาจากหินเล็กไฟกับเทียนกลางฝนจากจูนนะครับคนเดียวในหัวใจจากใหม่ห่วงใยจากเบิร์ดธงชัยยังหวังจากต้อมเรนโบว์ครับทิ้งจากอริสมานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเดือนเพลงจากคาราบาวนะครับคนถนนจากพลพลครับเจ้าผีเสื้อเอ๋ยจากสองวัยโดยมีปรางทิพย์คนึงนิดครับมีจิ๋วสกุลชัยมิติที่ศูนย์นะครับยังมีอะไรนะเสียตัวอย่าเสียใจใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีคิดถึงบ้านจากไอ้น้ำนะที่ค้างกันอยู่เนาะกี่เพลงนะเนี่ยขอนับก่อนนะกี่เพลงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ประมาณ18เพลงนะฮะไม่ต้องขอเพิ่มมาเด้อมันเลยเวลาแล้วนะครับนะฮะพีเอสมาล่าวัดได้อยู่ครับพี่เจวันนี้ขายดิบขายดีเนาะกำลังขายมาล่าใครอยู่แถวโซนของสันป่าตองหรือแวะไปอุดหนุนที่ร้านเอสมาล่าภูพิงพีเอสมาล่าภูพิงแล้วกันเนาะใกล้ๆโรงพยาบาลสันป่าตองนะทักทายมานะพี่คำล่าพาเพลินว่าอย่าคอยเพลงไม่ทันแล้วพี่เอาไว้ก่อนเอาคนละเพลงก็พอสวัสดีพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันนะครับพี่สมบัติมาช้าแล้วอ่ะขอหนึ่งเพลงครับเลยแน่นอนพี่ไม่ได้ฟังพี่มาช้านะฮะส่งบรรยากาศมาที่สมุทรสงครามนะครับโอ้โหท้องฟ้านี่อากาศแปรปรวนนะครับที่สวนมะพร้าวของพี่สมบัตินะฮะมะพร้าวสูงๆนะฮะหลายต้นทีเดียวนะครับน้ำทยอยขึ้นมาที่หลังบ้านนะฮะพี่สมบัตินี่คือน้ำจากน้ำแม่กลองใช่ไหมที่มันย้อนขึ้นมาใช่ไหมวันก่อนเห็นโพสต์ใน Facebook ตัวนี้ก็มีการเอากระสอบมากั้นเอาไว้บางส่วนแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันขึ้นมาบนสวนมันก็จะเริ่มแฉะเพราะบ้านพี่สมบัตินี่ยังโชคดีที่มี2ชั้นนะครับเป็นบ้านสวนเนาะบ้านที่เหมือนกับเป็นที่พักเป็นเพลิงนะฮะชั้นบนก็อยู่ชั้นบนแต่ชั้นล่างก็ปล่อยมันท่วมไปแต่ว่ามันก็จะมีห้องอยู่ใช่ไหมชั้นล่างนะฮะนะฮะอ่ะอย่างไรแล้วก็เช็คด้วยดูแลด้วยนะมีปลาโผล่มาหนึ่งตัวด้วยว่ะปลามาจากไหนนอกนะมาจากไหนนะเราติดตามสถานการณ์นะพี่สมบัติมากมีนะแจ้งบรรยากาศมาด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะบ่ายสามสิบเก้านาทีทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนไหมมีครับพี่ป๊อตอ๋อลืมพูดถึงพี่ป๊อตนะคุณฟังครับพี่ป๊อตนะฮะสุดหล่อมาแล้วฮะพี่ป๊อตวันนี้เจอครับเพิ่งไปเที่ยวถ้ำนาคีมาส่งภาพมาในFacebook ในไลน์กลุ่มของ BP Radio นะครับนายแบบนะฮะโอ้โหใส่แว่นดำทีเดียวนะฮะแว่นดำแล้วผมดกผมดำนี่ผมดกกับโปเต้มากเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็นายแบบเท่ด้วยนะไปถ้ำที่เที่ยวถ้ำนาคีมานะฮะมีช่างภาพส่วนตัวถ่ายภาพให้ที่กล้อง DSLR นะฮะได้ภาพมุมสวยๆด้วยนะครับนะใครไปเที่ยวไหนก็แชร์บรรยากาศมาด้วยแล้วกันนะถ้ำนาคีนะฮะ นะฮะเดี๋ยวเรื่องหลอนรอฟังนะครับเดี๋ยว 5:00 นก่อนเนาะเราเปิดเพลงไปก่อนเรื่อยๆกันก่อนแล้วกันนะครับเนาะโปเต้บอกว่าใช่ครับใครนะผมดกนะฮะโปเต้อยากผมดกบ้างนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าแถวบ้านน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแต่ว่าฝนจะตกอีกมันจะมาอีกนะพี่

นี่คือโอนสลาวุธนะครับชื่อเพลงว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนาะแหมพี่สวัสดิ์ส่งภาพมาเป็นผู้ประสบภัยนะครับเป็นอย่างนั้นแหละครับผู้ประสบภัยได้รับข้าวกล่องด้วยได้อาหารอย่างชีพด้วยได้กุนเชียงด้วยนะพี่กุนเชียงทำอะไรกินดีเอาไปทอดนะฮะมีปลากระป๋องมีข้าวนะฮะมีมาม่ามีน้ำนะจ๊ะเพียงโชคดีกว่าที่น้ำท่วมไม่สูงพี่เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะมันต้องเจอแบบที่อื่นนะพี่ที่มันประมาณหน้าอกอะพี่ประมาณเอวอะเหมือนที่ดิเจเจอเมื่อ2ปีที่แล้วอันนั้นของแท้ผู้ประสบภัยของแท้เลยนะนี่ก็ฟังเชื่อไหมดิเจยังไปยืนรับข้าวกล่องอยู่นะยังจำได้อยู่นะเมื่อประมาณ2ปีแล้วยังไปยืนรับข้าวกล่องอยู่เลยนะตรงวัดเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะฮะเขามาแจกนะฮะคุณฟังคิดดูนะขนาดว่าอยู่ที่วัดนะฮะน้ำความสูงของน้ำนะที่ตอนนั้นนะที่เชียงใหม่นะประมาณเอวดีเจนะดีเจเดินเลาะนะฟังฮะไปขโมยน้ำวัดมากินตอนนั้นน้ำไม่มีนะฮะมันมีน้ำแพ็คหนึ่งนะวางไว้ตรงบริเวณตรงในวัดนั่นแหละนะฮะวัดข้างๆเนี่ยนะฮะยกมาทั้งแพ็คเลยครับ เป็นน้ำที่เขามาบริจาคครับเป็นขวดเล็กๆฮะที่มันมีแพ็คนะฮะยกมาเลยนะฮะอุ้มขึ้นมาเลยครับโอ้ลำบากนะฮะคนที่น้ำใครที่เคยเจอน้ำท่วมระดับเอวระดับหน้าอกนี่คุณจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นระดับตาตุ่มเนี่ยชิวๆนะฮะตาตุ่มน่องหน้าแข้งเนี่ยนะชิวมากนะฮะคุณจะเล่นกันสนุกเลยบางคนออกมาร้องรำทำเพลงมานั่งกินกินเหล้านั่งดื่มกันหน้าบ้านตัวเองนะครับแต่ถ้าเจอระดับเอววันนี้ตุยไปเลยนะฮะนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับเห็นกรมอุตุบอกว่ามันจะมีพายุฝนฟ้ามาเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาอ่านข้อความให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่ากรมอุตุเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับเนาะพี่ชัยว่าเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องฉลุยครับใช่เลยครับพี่ประกอบหนังเรื่องฉลุยตอนนั้นฉลุยผ่านมาอย่างฉลุยเนาะนะครับอามารักเดียวจากพงศิษฐ์นะครับพงศิษฐ์คำพีนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงเราจะเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะในช่วงเวลานี้นะครับ

0: ซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: สารพัดซื่อตรงนะครับนี่คือพงศิษฐ์คัมภีร์ครับนี่นะฮะอ่ะเรามาดูข่าวนิดนึงเรื่องของฟ้าฝนหน่อยไหมพี่สวัสดิ์วันดีใจครับเมื่อกี้ไปขโมยน้ำวัดใช่ไหมต้องเป็นใครต้องเป็นเปรตแน่ๆเลยนะฮะเป็นเปรตเป็นผีเพรตแน่ๆเลยนะครับวันนี้นะจะเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังจะเล่าเรื่องประสบการณ์เอ๊แต่คนฟังทางบุตรทิพย์ไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวเกิดได้ฟังแล้วกันเนาะมีอาจารย์คนนึงนะครับเขาเป็นอยู่แถวอีสานใต้นะครับเขาได้มีโอกาสได้ไปบวชตอนสมัยเป็นเด็กนะครับแล้วเขาเจอเรื่องราวของการทำคุณไสหรือว่าผีปอบนะครับแล้วก็เขาไปปราบผีด้วยโอ้พูดละเวอร์เนาะนะอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ให้สัมภาษณ์กับรายการช่อง8ช่อง8คุณจิตดีฮะได้ให้ไปสัมภาษณ์นะครับเขาก็ไล่ฟังว่าเขาเจอเรื่องราวหลอนตอนสมัยเป็นเด็กตอนที่ไปบวชอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับไปบวชอยู่วัดป่าแล้วก็เจอเขาเรียกว่าเป็นพระที่เป็นคุณอาเขาเป็นพระนะฮะที่เป็นพระอยู่ที่วัดนั้นนะครับอยู่ดีก็ปลุกนะฮะให้ไปปราบผีปอบที่อีสานนะครับไปปราบผีปอบนะครับแล้วก็ปราบจริงๆนะครับผีปอบเข้าสิงแล้วมาเนี่ยทำพิธีแล้วก็เอายัดใส่กระบอกไม้ไผ่พูดตลกเนาะเหมือนจะตลกเนาะเขาบอกกระบอกไม้ไผ่นี้มีการสั่นเขย่าเลยน่ากลัวมากตอนเป็นเด็กเขาเห็นนะฮะแล้วก็กลัวมากตอนสมัยนั้นนะตอนนั้นเป็นเด็กวัดอยู่นะครับแล้วก็ทุกๆปีเขาจะมีการเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาทำพิธีชาปนกิจศพชาปนกิจไอ้ดวงวิญญาณนะฮะทุกๆปีนะก็จะเห็นมันก็จะมีเนาะพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงฮุนเซนด้วยฮุนเซนนี่ก็นับถือผีเขาว่าอย่างนี้นะฮะฮุนเซนนับถือผีนะครับเขานับถือผีมากกว่าถือพระพุทธศาสนานะครับตอนที่เขาชนะเขาพระวิหารนะครับเมื่อวานนี้จะเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเล่านี่ใช่ไหมเล่าแล้วเนาะเรื่องนี้เนาะแต่วันนี้จะมีขยายเพิ่มนะฮะเมื่อวานจะเล่าเลยใช่ไหมเล่าเลยเนาะที่ว่าฮุนเซนนะฮะหรือว่ายังไม่เล่าตอนนี้ก็เริ่มงงตัวเองหมดจัดรายการหลายที่หลายช่องนะฮะแต่เมื่อคืนเล่าไปแล้วนะครับยังใช่ไหมฮะยังน้องไม่เล่าเนาะที่ว่าเรื่องฮุนเซนนะฮะฮุนเซนเนี่ยตอนที่สมัยเขาชนะเขาพระวิหารตอนนั้นเขาแย่งเขาพระวิหารไปจากประเทศไทยนะครับเขาก็มีการบนบานศาลกล่าวกับผีนะเจ้าที่เจ้าทางต่างๆมากมายเนี่ยนะครับพอเขาชนะปั๊บเนี่ยเขาก็จะพิธีเลี้ยงผีเลยเลี้ยงผีบนเขาเลยบนเขาพระวิหารเลยอย่างใหญ่เลยนะครับมีอะไรต่างๆนะฮะมาทำพิธีกันเต็มบนข้างบนเลยเพราะเขาเชื่อว่าผีดวงวิญญาณเนี่ยช่วยให้เขาชนะคดีตอนที่เขาได้เขาพระวิหารไปนะฮะอันนี้เกิดให้ฟังนะยังไม่เล่าเนาะใช่ไหมฮะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเล่าเนาะหรือจะให้เล่าเลยก่อน4โมงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกเนี่ยจะได้ฟังด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะนะครับก็ดีเนาะนะฮะโอเคนะฮะเกริ่นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้นะครับก่อนสัก4โมงแล้วก็วันนี้อาจจะมาไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบุญทริกเนี่ยได้ฟังด้วยนะเรื่องของเล็กๆน้อยๆเรื่องของหมอผีนะก็เป็นความเชื่อเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะโปเต้บอกอุ๊ยผีเปรตนะฮะทำไมฮะโปเต้จะเป็นเปรตเหรอฮะจะเป็นเปรตแล้วใครก็เห็นเปรตบ้างฮะนะครับสวัสดีพี่วินเบนซินสากแก้วเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ฮะนะฮะคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนกับกลางวันจะเล่าเหมือนกันนะครับจะรีรันอีกรอบเพราะว่ากลางวันคนฟังเยอะนะครับแล้วก็จะเล่าอีกรอบหนึ่งกลางคืนคนก็จะเบาบางหน่อยแล้วก็จะเล่าอีกรอบหนึ่งจะเป็นคนเซตกลางคืนทำงานกลางคืนนะฮะนะครับพี่นาวินเซ้าว่าดีเจวินครับทักทายตอนบ่ายแก่ๆครับดีเจทานครับสวัสดีตอนบ่ายแก่ๆพี่เป็นไงบ้างร้อนไหมฮะทางแม่แจ่มร้อนหรือเปล่าเอ่ยนะจ๊ะนะฮะวันนี้นะครับกรมอุตุเตือนนะครับ10-13ตุลาคมนะครับฝนจะตกหนักทั่วประเทศเฝ้าระวังนะฝั่งตะวันออกภาคใต้8อำเภอฉะเชิงเทราดูข่าวหน่อยไหมนะครับจะมีการตกกระจายทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่10-13ตุลาคมนี้นะครับวันที่10ก็ตรงกับวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับถึง13เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกนะครับภาคตะวันออกจับตาแม่น้ำบางปะกงครับล้นคันกั้นน้ำแจ้ง8อำเภอฉะเชิงเทราติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเขื่อนแก่งกระจายน้ำเต็มความจุนะฮะเร่งระบายน้ำด้านลุ่มเจ้าพระยาระดับน้ำผ่านจุดวิกฤตระดับน้ำระบายประมาณ 2,500 ล้าน 2,500 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีการระบุไว้ว่าฝนตกระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เป็นฝนที่มีการเปลี่ยนฤดูครับส่งผลให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าเชียงใหม่หนาวจริงเมื่อเช้าอากาศเย็นภาคเหนือเมื่อเช้าอากาศเย็นเฉยเลยนะครับมีอากาศเย็นนะครับต้องเฝ้าระวังด้วยขณะเดียวกันนะฮะฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปภาคตะวันตก นะฮะตะวันตกนะฮะลงไปสู่ภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนครศรีธรรมราชสงขลาและอันดามันครับจะมีฝนตกชุกขึ้นนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องนะครับขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับน้ำรุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำเหนืออยู่ในภาวะลดลงแล้วนะครับนครสวรรค์ระดับน้ำที่ลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงผ่านจุดวิกฤตสูงสุดมาแล้วครับส่วนน้ำสแกกลางที่เข้ามาเติมขึ้นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงนะฮะรวมถึงเขื่อนป่าสักด้วยตอนนี้ความจุเต็มอ่างแล้วจึงเร่งระบายน้ำเข้าสู่เขื่อนพระราม6โดยพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโปเต้พระเอยที่รับผลกระทบนะฮะและระดับจะทรงตัวระบายน้ำช้าอยุธยาขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าระดับคันกั้นอยู่นะฮะอยู่ด่วนนะครับซึ่งก็ยังปลอดภัยอยู่สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะฮะเขื่อนวัชิราลงกรณ์มีระดับกักเก็บน้ำอยู่เกือบเต็มเขื่อนเกือบเต็มอ่างนะฮะ 98% เขื่อนศรีนครินทร์นะครับ 90% ตอนนี้มีการเตรียมพร่องน้ำออกมากกว่ารับน้ำเข้านะฮะโดยเฉพาะเขื่อนวัชิราลงกรณ์เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกมากขึ้นนะฮะลุ่มน้ำแม่กลองสำหรับเขื่อนแก่งกระจานนะครับเพชรบุรีระดับน้ำเต็มความจุอ่างครับกำลังเร่งระบายครับรองรับฝนที่กำลังจะตกลงมาขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอหนองย่าปล้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับนี่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกครับที่ปราจีนบุรีลดลงช้าเนื่องมาจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังคงล้นตลิ่งนะครับแล้วค่อยๆไหลลงสู่เมืองปราจีนส่วนอีกหนึ่งก้อนจะไหลมาจากจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งตอนนี้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนบุรีปราการชนนะฮะโดยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำที่จะกระทบกับชาวบ้านน้อยสุดเบื้องต้นมี8อำเภอนะฮะในจังหวัดชาเชิงเซาที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ในภาคกลางเนาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนะฮะที่เกิดขึ้นลงไปทางใต้เล็กน้อยนะฮะก็เตรียมตัวรับมือกันแล้วกันโดยรวมคือเขาเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างๆเพราะว่าน้ำมันเกือบเต็มอะฮะเกือบ 100% 90กว่า%นะฮะถ้าตกมาอีกคือมันจะล้นนั่นจะล้นนะฮะเขากลัวเขื่อนมีปัญหาก็ต้องระบายออกก่อนพอระบายปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้น้ำมันเกินเพราะน้ำในแม่น้ำก็มีอยู่แล้วนะครับพอระบายเพิ่มมันก็ล้นคันนะฮะก็เข้าบ้านประชาชนอีกนะปีนี้น้ำเยอะเนาะน้ำเยอะจริงนะพี่สมบัติว่าไม่เคยเจอมาก่อนพี่สมบัติครับที่พี่สมบัติอยู่ตรงนั้นน้ำเคยท่วมไหมกี่ปีแล้วที่น้ำมันมาไม่ขึ้นไม่ถึงกี่ปีแล้วช่วยบอกด้วยบางคนทีนะฮะนะครับพินดาเมนซ่าว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มเลยครับวันนี้แดดร้อนมากเลยครับพี่เจแล้วเมื่อเช้าพินดาเมนซ่ารู้สึกเย็นไหมที่แม่แจ่มนะมีความรู้สึกเย็นไหมเอ่ยแม่แจ่มนะฮะนะครับเดี๋ยวดูแช่ก่อนนะพี่สมบัติว่าอย่าให้เจอเลยสูงพอเลยพี่เคยเจอมาแล้วเมื่อปี54ว่าให้น้ำเข้าบ้านเลยที่นวนครตอนทำงานอ๋อตอนสมัยทำงานโรงงานใช่ไหมแต่แล้วปี54ที่บ้านพี่สมบัติตรงนี้ท่วมไหมครับท่วมไหมที่บางคนทีที่ไอสวนมะพร้าวท่วมไหมหรือว่าไม่ได้กลับบ้านนะนี่แจ้งเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวดูข้อความเพิ่มนึงนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมานะเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะฮะอ่ะเข้ามากันหลายความทีเดียวนะครับนะเรื่องคุณเซนเล่าเมื่อคืนไงพี่กลางวันยังไม่เล่าไงนะฮะไม่ได้ฟังเรื่องหลอนหลายวันแล้วครับเรื่องหลอนๆจะมาหลัง5โมงเย็นต้องขับมอเตอร์ไซค์กับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังก่อน4โมงพี่เดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อน4โมงนะครับเนาะนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอากาศเนาะนะพี่นาวินทราบว่าอากาศเย็นครับแต่ว่ายังไม่เห็นหมอกครับที่แม่แจ่มเย็นแต่ยังไม่เห็นหมอกนะครับนะฮะมาเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามาจะได้เคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะครับทำได้หรือเปล่าของนูโวนะครับหล่นหายระหว่างทางคิดไปเองช่างไม่รู้เลยเทียนกลางฝนนะใหม่เบิร์ดต้อมเบรนโบอลิสมันเนาะ

นะครับชื่อเพลงว่าทำได้หรือเปล่าไหมแล้วเปิดเพลงกันก่อนมาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันก่อน4โมงนะให้คุณฟังทางบุญฤทธิ์ได้ฟังเพลงด้วยนะครับเนาะนะฮะใช่พี่สวัสดิ์บอกว่าปีนี้น้ำเยอะมากๆเลยนะฮะเมื่อวานที่เชียงใหม่ก็มีข่าวนะที่อำเภอแม่ริมเนาะแม่ริมแล้วก็มีทางแม่แจ่มด้วยอ่ะกัลยาณิวัฒนาทางอำเภอกัลยาณิวัฒนารู้สึกจะมีคนตาย1คนเป็นผู้หญิงเหมือนว่าฮะอยู่กลางเขาอยู่กลางทุ่งนาน้ำป่าพัดมาแล้วก็ไหลไปแล้วก็ไปตกอยู่ในโคลนดูดนะฟังฮะแล้วเขาดึงตัวออกจากโคลนไม่ได้สุดท้ายน้ำพัดเสียชีวิตนะที่เชียงใหม่กัลยา

ี่คือเพลงของภูมินครับหล่นหายระหว่างทางนะครับเย็นๆนะคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้กันละกันนะครับนะทักทายพี่โอ๊ตได้บอกว่าแถวที่อยู่ฝนตกแรงมากเลยครับดีเจพี่โอ๊ตอยู่อำเภอเลยนะลืมไปแล้วตำบลอำเภออะไรนะครับพี่โอ๊ตทักมาในเฟซบุ๊กนะฮะพี่โอ๊ตครับในไลน์พี่โอ๊ตยังเข้าไม่ได้หรอทักมาในไลน์มันไวกว่านะเข้ามานะครับนะฮะมาเมื่อกี้ที่เจ๊เกริ่นเอาไว้กับเรื่องราวของวิญญาณผู้ผีปีศาจเดี๋ยวจะเล่าเลยไหมเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันในช่วงเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางอุบลแล้วก็ทางออนไลน์ที่ใกล้จะเลิกงานจะได้ฟังด้วยเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะงั้นขอซาวหลอนก่อนเข้าเรื่องราวของเรานะฮะพูดถึงเรื่องราวของผู้ผีปีศาจหรือว่าความเชื่อพวกนี้คุณฟังฮะมันมีรากเหง้านะครับนะในสังคมไทยแล้วก็สังคมของคนพุทธมายาวนานเพราะคนพุทธที่เขาเชื่อเรื่องผีเรื่องเวรกรรมนะเรื่องการทำของใส่กันไม่ใช่เฉพาะคนพุทธฮะคนเขมรนะฮะคนแขกอินโดนะครับต่างๆเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะได้มีโอกาสได้ติดตามฟังนิดนึงครับอาจารย์คนนี้เขาชื่อว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะได้ไปเล่าเรื่องราวในครับในรายการของช่อง8ของช่อง8คุณจิตดีฮะเป็นพิธีกรก็สัมภาษณ์นะว่าเอ๊เรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับก็เล่าเรื่องราวให้ฟังตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวเหล่านั้นต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าไทยเขมรลาวหรือว่าพม่าเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องของพุทธผีปีศาจมากเลยเรื่องของภพชาติเรื่องของเวรกรรมเรื่องของเทวดาอารักษ์ต่างๆมากมายอย่างคนพม่านี่เขาจะเชื่อมากๆเลยนะอย่างเชียงใหม่อยู่ใกล้พม่านะครับคนพม่าหรือว่าคนไทยใหญ่ที่มาทำงานที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าเวลามีกิจกรรมสำคัญอย่างเช่นการเทศกาลเดินขึ้นดอยสุเทพนะฮะหรือกิจกรรมไหว้พระทำบุญต่างๆโอ้โหคนพม่าเต็มเลยเขาจะปลูกฝังเรื่องความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างดีเหมือนกันฮะลาวก็เหมือนกันใช่ไหมลาวก็เหมือนกันแล้วก็เขมรก็เหมือนกันนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าที่เขมรนะฮะมันจะมีผีอยู่ระดับเลเวลหลายประเภทหลายระดับอย่างบ้านเราก็จะมีเทวดามีสัมภเวสีเนาะมีพูดผีวิญญาณที่มีญาติต่างๆนะครับที่เขมรก็เหมือนกันเขมรเนี่ยเขาบอกว่าที่บริเวณนครวัดนะฮะนครวัดนครธมเนี่ยเขาจะมีดวงวิญญาณมีผีนะของเขมรอยู่จริงๆมันมีชื่อเลยนะที่จำไม่ได้ละเหมือนจะขมอดอะไรสักอย่างนึงนะฮะเป็นชื่อของเขาโดยตรงเลยนะตามที่อาจารย์คนนั้นเขาเล่าให้ฟังเลยนะครับแล้วก็จะมีดวงวิญญาณอีกระดับหนึ่งนะครับที่จะอารักขาในระดับที่ต่ำลงมาอย่างเช่นตามสถานที่ต่างๆโบราณสถานที่หรือตามต้นไม้ต่างๆอันนี้ก็มีเหมือนกันก็จะมีระดับเลเวลหนึ่งและอีกระดับที่ต่ำลงมาก็จะเป็นพวกสัมภเวสีเหมือนบ้านเราแหละเขาจะมีความเชื่อหลายๆเขาเรียกว่าระดับของพูดผีนะครับคุณแซนเองเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของการเรื่องของการไหว้ผีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าตอนที่เขามีการเอาเขาพระวิหารเนี่ยขึ้นไปแข่งขึ้นไปต่อศาลโลกศาลโลกตัดสินให้คุณเซียนชนะนะครับให้เป็นเจ้าของเขาพระวิหารไปซึ่งตอนนั้นไทยก็เสียเขาพระวิหารไปเลยโหยพอกลับมาประเทศเขานะหัวเขาฉลองเลยมีการไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้องค์เทพเทวดาขมอดนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณยอดเขาพระวิหารที่จุดๆนั้นนะครับแล้วก็ยังมีพิธีกรรมเรื่อยๆฮุนเซนก็จะเชื่อเรื่องนี้ฮุนเซนไม่มีการห้อยพระนะสังเกตดูแต่ว่าเขาจะมีความเชื่อเรื่องการบวงสรวงเทพเทวดาผีอาต่างๆมากมายนายกไทยอนุทินเดี๋ยวห้อยพระเหนือดวงหรือห้อยพระนั่นนี่คนไทยจะมีความเชื่อเรื่องพระมากกว่าพระที่เป็นสายขาวส่วนขมิ้นจะเชื่อเรื่องสายดำสายดาร์กรวมถึงสายขาวแต่ว่าฮุนเซนจะไม่ค่อยเท่าไหร่กับศาสนาพุทธเขายังเคารพแล้วก็เป็นศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าเขาไม่อินไม่เท่าไหร่ไม่มีการกราบไหว้บูชาเหมือนคนไทยอันนี้ที่อาจารย์คนนั้นเขาเล่าให้ฟังนะฮะนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยเป็นเด็กนะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาได้ไปบวชนะตอนสมัยอายุ8ขวบไปบวช8ขวบนะครับที่หลวงนาในวัดป่าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ชายแดนติดกับเขมรนะครับไม่ไกลเขมรนะครับก็เป็นการบวชเพื่อที่จะวันหยุดหรือว่าบวชที่จะภาคฤดูร้อน3เดือนประมาณนี้นะครับหลังจากที่เริ่มบวชปั๊บหลวงนาก็เริ่มบอกว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจนะเดี๋ยวจะให้เป็นสัปเหร่อหาเป็นสัปเหร่อไม่ต้องไปอะไรไปกับหลวงนาถ้าสมมติมีการทำพิธีศพต่างๆนะฮะจะต้องไปทำพิธีอย่างเช่นอยู่ที่กองฟอนก็คือกองไฟนะครับที่มีหีบศพวางอยู่แล้วก็จะเอาน้ำมันราดเผาคือทำพิธีทำการเผาในการเผาให้ศพมันไหม้ฮะอันนี้ไปเป็นผู้ช่วยเฉยๆนะฮะตอนนั้นอายุแค่8ขวบกลัวมากๆเลยมีครั้งหนึ่งนะไปเผาศพนะแล้วปรากฏว่าไอ้หีบศพนะมันหล่นลงมาโคร่มนะแล้วก็ล่างศพที่มันไหม้เกรียมตกลงมา
นะฮะร้องตกใจวิ่งเลยทีเดียวนะเพราะศพหลุดออกมาต้องช่วยกันเอาไม้นะครับดันขึ้นไปบนกองฟอนนะครับแล้วก็เผาให้มันไหม้บางครั้งก็เจอฝนตกกระหน่ำเผาไม่ไหม้ก็ต้องยืนดูจนกระทั่งศพจะไหม้ศพบางศพนี่เป็นศพที่ผ่านพิธีกรรมนะฮะหรือว่ามีของมียันมีต่างๆก็ไม่ไหม้อีกก็ต้องมาทำพิธีเพื่อใช้มันไหม้อีกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอันนี้คืออาจารย์คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กไปทำพิธีแบบนี้นะไปกับหลวงนานะครับแล้วมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะที่จำไม่ลืมนะฮะอาจารย์เขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยตอนดึกๆนะฮะอยู่ดีๆหลวงนาก็มาปลุกว่าตื่นนะครับเดี๋ยวจะไปทำพิธีกันด้วยความเป็นเด็กก็ง่วงนอนเนาะก็เลยลุกตื่นขึ้นมานะฮะก็มีย่ามสะพายไปแล้วก็พากันเดินกันไปบริเวณบ้านแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบ้านห่างไกลนะครับท้ายหมู่บ้านไปเจอบ้านแห่งหนึ่งนะครับไม่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับไปเจอคนเต็มบ้านเลยดึกแล้วนะเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ว่าญาติพี่น้องมันนั่งเต็มเลยปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเขาว่ากันว่าเกิดอาการผีปอบเข้านะหลายคนถามว่ามีจริงจริงเหรอดีเจผีปอบนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังสมัยก่อน 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยฮะคาถาอาคมผู้ผีปีศาจมันมีจริงๆนะครับแต่ยุคปัจจุบันมันเสื่อมไปตามกาลเวลาอาจารย์คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กตอนนั้นตกใจมากเลยเพราะว่าสภาพคือผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งตาขวางแล้วก็เหมือนกับนั่งนิ่งๆอะฮะและญาติก็นั่งล้อมอยู่พยายามจับไว้กลัวว่าเขาจะทำลายร่างกายตัวเองเขาบอกว่าปอบเข้าเขาว่าอย่างนี้นะฮะอาจารย์คนที่เป็นหลวงน้าก็ลงไปทำพิธีไปจับตัวว่าจะทำยังไงนะครับให้ผีปอบมันออกเนี่ยนะฮะก็พยายามใช้คาถาอาคมต่างๆแต่เจ้าผีตัวนี้มันก็เหมือนกับมันก็รู้อะฮะมันก็ฉลาดพอนะฮะแต่หลวงหน้าก็มีความฉลาดพอเหมือนกันก็ถามว่าเองเป็นใครเจ้าเป็นใครมาจากไหนที่ต้องการรู้นี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าต้องรู้ว่าไอ้คุณสายมนต์ดำเนี่ยมันมาจากอาจารย์ที่เป็นสายดาร์กสายดำมาจากที่ไหนบ้านเหนือบ้านใต้ลงมาเนี่ยจะได้รู้จุดถูกมาจากที่ไหนไอ้พอรู้แล้วจะได้แก้ได้ก็ปรากฏว่าพยายามไล่ถามแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อมันมาจากบ้านนี้มันมาจากหมอผีโอคนนี้ก็เลยทำพิธีแก้นะครับปรากฏว่าตัวไอ้เด็กตัวผู้หญิงคนนั้นที่ถูกผีเข้าก็ร้องลั่นทีเดียวนะอันนี้คือตัวของอาจารย์คนนี้ที่เป็นเด็กเขาเล่านะเขาบอกเขาเห็นทุกอย่างหมดเลยนั่งดูแล้วก็ตกใจมากก็เป็นผู้ช่วยว่ามันเคยมีจริงๆเมื่อวัน5-60ปี40-50ปีที่แล้วนะครับแล้วแปลกใจนะครับพอจบภารกิจแล้วนะฮะเขาว่าเขาดึงดวงวิญญาณนะครับเอามาเก็บไว้ในไอ้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกระบอกข้าวหลามอ่ะเป็นไม้ไผ่แล้วเขาจะมีผ้ายันปิดเอาไว้หลวงน้าบอกว่าเนี่ยดวงวิญญาณจะถูกดึงมาเก็บไว้ที่นี่แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ห้องกุฏิของหลวงน้านะครับที่วัดป่ามันจะมีห้องลับห้องหนึ่งห้ามเข้าไปข้างในจะมีกระบอกข้าวหลามเต็มเลยแล้วจะมีผ้ายันสีแดงมัดเอาไว้นั่นคือพูดผีดวงวิญญาณที่ไปทำพิธีมานะเขาจะเอาเก็บไว้ที่นั่นและหนึ่งปีนะฮะจะมีการทำพิธีครั้งหนึ่งชาปนกิจนะครับมีครั้งหนึ่งหลวงน้ามาอยู่อันนี้คือกลับจากเสร็จพิธีตรงนั้นแล้วนะครับกลับมาที่วัดแล้วนะฮะตัวของพระอาจารย์ท่านเนี้ยคนเนี้ยนะครับที่เขาอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นเป็นเด็กอยู่8ขวบก็เลยแอบส่องดูรูนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับที่ห้องเก็บไอ้ตัวไอ้กระบอกข้าวหลามที่เขาว่าเก็บวิญญาณนะที่ว่านะฮะเขาบอกว่าข้าวหลามมันไอ้ตัวนั้นนะมันสั่นเขาตกใจมากเลยอยู่ดีมันก็สั่นเหมือนไอ้อะไรจะอยู่ข้างในฮะเขาตกใจมากเขาส่องแล้วเขาวิ่งนะครับแล้วอยากดูเอกก็วิ่งมาดูอีกรอบหนึ่งก็บอกข้าวหลามก็มีการสั่นไอ้ไม้ไผ่มีการสั่นเขาก็ว่ามีดวงวิญญาณอยู่ภายในไอ้ใช้วิจารณญาณอะไรกันรับฟังนะใช้วิจารณญาณกันรับฟังนะเขาบอกว่าเห็นกับตาเนื้อเลยมีอาการสั่นแล้วพอถึงวันทำพิธีชาปนกิจนะครับก็จะมีญาติโยมมีหลายๆต่างคนมานะครับแล้วก็จะเอากระบอกข้าวหลามมาวางแล้วทำพิธีเผานะครับเผาเสร็จปุ๊บก็จะมีการไล่คาถาคมต่างๆตามความเชื่อนะครับเพื่อให้วิญญาณที่มันอยู่ภายในอะร่างแหลกสลายไปเพื่อไม่ให้ไปสิงสู่ที่ไหนนะครับก็จะมีการเผาทุกๆปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาเล่าสืบกันมานะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าพวกเครื่องรางของขลังนะอีเป๋อนะไอ้ง่างพวกนี้นะครับเขาทำมาจากของที่เป็นพวกเท่าฐานกระดูกนะครับหรือว่าเป็นพวกน้ำมันพรายต่างๆพวกนี้มันคือผีตายโหงตายหาเขาจะมาเพื่อรับใช้คนอย่างเช่นอาจารย์คนเนี้ยเขาทำไอ้ยังอีเป๋อหรือว่าน้ำมันพรายขึ้นมานะฮะเขาก็จะสะกดวิญญาณผีเข้าไปในขวดนี้ในน้ำมันพรายอันนี้หรือว่าไอ้ยังอีเป๋อในหุ่นตัวนี้นะครับและจะต้องเป็นบริวาร นะถ้าสมมติว่าขอให้สมมติว่าดีเจสมมติว่าพี่โอนะฮะอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาซึ่งรวยมากอยากได้ทรัพย์สินเขาเนี่ยพี่โอก็มาทำของกับอาจารย์คนนี้
นะครับทำมันจะทำวิธีดลบันดาลทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยากมีอยากได้ทุกอย่างเลยอยากได้สมบัติเขาอยากได้ภรรยาเขาอยากได้เมียเขาได้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อสำเร็จแล้วนะคุณจะต้องแลกสิ่งที่ผีมันต้องการเช่นมีครั้งหนึ่งนะอาจารย์คนนี้เขาให้ฟังว่ามีคนไปทำของแบบนี้นะครับแล้วไอ้พูดผีวิญญาณที่อยู่ในไอ้งั่งอีเปิร์นะครับมันต้องการชีวิตคนมันเห็นเด็กคนหนึ่งมันชอบมันต้องการเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยทางหมอผีก็พยายามเจรจาคุยด้วยเอาไปไม่ได้มันยังไม่ถึงคาดของเขาสุดท้ายสุดแล้วนะครับพยายามคุยกับผีนะคุณฟังคิดดูคุยกับผีนะสุดท้ายที่สุดแล้วได้เอาวัวเอาควายมาทำพิธีแลกกันบอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่ถึงคาดเด็กเองจะเป็นบาปเอาวัวเอาควายไปกินแทนแล้วกันก็ปรากฏว่าล้มวัวล้มควายเพื่อถวายให้กับไอ้ผีไอ้งั่งอีเปิร์ที่เขาปลุกเสกอะฮะแล้วก็เอาใส่ไปในหุ่นพยนต์หรือว่าต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องราวที่อาจารย์คุยไลฟ์ฟังว่าเห็นมาเยอะมากเห็นทุกอย่างสมัยก่อนมันมีจริงๆคุณจิตดีนะแต่ปัจจุบันไม่มีละปัจจุบันไม่มีเมื่อก่อนมันมีของพวกนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะนี่เป็นประสบการณ์นะเรื่องเล่านะครับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นะมาเล่าในรายการช่อง8ของคุณจิตดีจิตดีอ่ะจิตดีสีดีอ่ะจิตดีที่จัดรายการกับคุณพุทธะอภิวันนะเอามาเล่าให้ฟังใช้วิจารณญาณแล้วกันคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะครับว่าเมื่อก่อนมีจริงหรือเปล่าขุนใสมนต์ดำไอ้ง่างอีเป๋อน้ำมันพรายการจับดวงวิญญาณใส่หม้อใส่หายต่างๆแล้วพยันปิดพวกนี้มันมีไหมเมื่อก่อนมีจริงนะครับปัจจุบันนี้ก็เขาบอกว่าหมอผีตัวเนี้ยเขาสูญสลายหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าเขาก็ล้มหายตายจากไปเขาแก่แล้วเขาก็ตายหมดแล้วไม่มีใครคอยสานต่อมันก็เลยไม่มีใครคอยต่อนะฮะใช่ไหมครับพี่เล็กสายยักษ์วันนี้เล่าเรื่องผีเรียวแท้ดีเจวินเคยมีเพื่อนเอาอีเปิร์มาให้ผมเลยไม่เอาครับดีเจก็กลัวไม่เอาพี่กลัวไหนใครเคยเจอประสบการณ์เหล่านี้บ้างลองเอามาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะวันนี้ได้ฟังไวเพราะจะให้คุณฟังทางบุญทริกได้ฟังด้วยเนาะทาง FM 90นะครับเอาล่ะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของคนที่มาเล่าแล้วคุณฟังเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าให้กันได้ฟังหน่อยกันละกันนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้ถ้าใครไม่ได้เชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้นะครับเนาะคุณใสมนต์ดำมนต์ดำคุณใสอีเปอร์ไอ้งั่งนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวนะฮะเขาต้องการของที่อยากได้เขาจะเอาหมดเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณฟังทางบุญทลิกเลยก็แล้วเนาะ FM 90 MHz บุญทลิกเด็ดดวงนาจะรวยนะครับไปเบรกฟังสปอร์ตเลยละกันในช่วงเวลาของภาค4 โมงเย็นครับ

พี่โอวันนี้เจอครับตอนวัยรุ่นมีคนเอาอีวึงไหมผมนะฮะเดี๋ยวอีวึงนี่ก็ยังไงอีวึงนี่คืออะไรฮะ

วังจิตนะครับนี่เลยนะฮะปรางทิพย์แต่อันนี้เป็นเวอร์ชันของปลาร้องเอาไว้นิชาปลานะครับนะฮะผวังจิตนะฮะจุติจุตังมรณังนะครับกมลวันบอกว่าดีเจขาตอนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะฮะนะครับเมื่อกี้พี่เล็กสายยักษ์บอกว่าเคยมีคนเอาอีเปิร์มาให้นะครับแต่ว่าไม่เอากลัวใช่ไหมฮะเมื่อก่อนพี่เล็กบอกว่าได้หุ่นอะไรสักอย่างตกที่ตลาดหน้ามอชอกลัวมากเลยนะฮะเอาไปทิ้งถังขยะเลยเรียกว่าของสายดาร์กของสายดำนะครับก็ทำมาจากพุ่นผีปีศาจถ้าเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเนาะกมลวันวัดที่เจครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลกมากเลยมีตอนเป็นเด็กนะกมลวันเชื่อตอนสมัยเป็นเด็กนะว่าอาจจะมีพุทธผีวิญญาณมีสำนักพ่อหมออยู่แต่พอย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยความเจริญของกรุงเทพเนาะเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของพุทธผีวิญญาณต่างๆนะฮะเจ้าพ่อสำนักเชื่อว่าแม่จะมีผัวใหม่นายกมลวันโกรธมากเลยนะฮะนะพ่อหมอกับพ่อหมอเถอะนะครับเผาสำนักเลยฮะมึงบังอาจมากมึงมาว่าแม่กูเหรอนะฮะชี้หน้าด่าเลยนะฮะทกกมลวันโหดร้ายมากนะฮะแกบอกว่าจะทำให้ตายใน7วันแกบอกแกคำเดียวถ้ากูไม่ตายมึงตายย้ายสำนักหนีหายหมดเลยปัจจุบันนี่นะคุณฟังอย่าไปเชื่อนะสำนักหมอผีต่างๆที่เห็นในออนไลน์ในโซเชียลหรือว่าต่างๆในสื่อนะมีแต่ของปลอมไม่มีแล้วนะฮะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะจริงอยู่ย้อนกลับไปต้องเมื่อก่อนจริงๆนะต้องประมาณสัก50ปีที่แล้ว40 50ปีอะฮะมันมีจริงๆของที่เขาทำของเสียกันนะครับยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันโนไม่มีมีแต่ของปลอมนะครับจากสำนักต่างๆและคนก็เชื่อกันเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆคนนะฮะชอบไปอะไรนะไปโมเตรูกันไปโมนะใช่ไหมกมลวันไปโมกันถ้าความสุขทางใจก็ว่ากันไปไม่ว่ากันนะแต่ว่าทำโมแล้วมันเสียตังค์อย่าไปโมนะเดี๋ยวนี้มันเป็นการหลอกลวงกันเดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีละปัจจุบันถือว่าน้อยมากถือแบบไม่มีเลยนะการจะทำของอะไรคุณใส่ถือว่าน้อยต้องเป็นแบบอย่างเช่นบนเขาบนดอยคนกะเหรี่ยงอันนี้อาจจะมีอยู่ชาวม้งชาวเขาต่างๆหรือถ้าเป็นของเขมรจริงๆต้องเป็นเขมรไปเลยที่เขาเป็นสำนักไปเลยอันนี้อาจจะมีนะหรือจะเป็นของแขกที่เป็นของเขาจริงๆยุคสมัยปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับคนไม่สานต่ออวิชชาเหล่านี้แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีแล้วนะแต่เมื่อก่อนนี่อาจจะมีนะจะมีการทำของใส่กันก็เป็นได้นะครับเนาะอเมฆว่าวันนี้ทำไมเปิดฟังจิตไวจังเล่าเรื่องผีไปแล้วอเมฆไปไหนมาเล่าเรื่องเมื่อคืนนั่นแหละอเมฆเมื่อคืนได้ฟังเนาะเรื่องฮุนเซนนะเรื่องเขมรนะเล่าไปแล้วเรียบร้อยครับโปเต้ไปดิวแจมมี่มาแล้วครับเรื่องเพลงอ๋อโอเคโปเต้เรื่องผีเนี่ยไม่สนนะฮะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของวิญญาณพูดผีปีศาจนะฮะคุณผู้ฟังครับที่นำมาฝากกันด้วยนะครับนะบอกว่าน่าจะฟังแล้วเพลินๆกันเนาะถ้าใครไม่เชื่อก็ฟังเป็นละครเพลินๆกันละกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะใช่แล้วจ้ะวันนี้อเมริกันดีเจรีลันไวเพราะว่าให้คุณผู้ฟังทางอุบลได้ฟังด้วยก่อน4โมงนะครับก็เลยเล่าก่อนดีมีคนฟังบอกว่าไม่ทัน5โมงเลิกงานก่อนนี่นะฮะพี่ธีรวัฒน์ดีใจครับแบบนี้ถ้าต้องเสกเด็กเข้าท้องเด็กเสกเด็กเข้าท้องนี่คุ้นๆนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวพลากผู้เยาว์นะฮะเสกเด็กเข้าท้องว่ะกมลวันว่าเดี๋ยวนี้มีแต่น้องสะใภ้ใส่มูกับหัวจะปวดมากเลยทำใจกมลวันนะฮะ

นี่คือเพลงของอริสมันของเรนโบว์สิที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะครับเพลงที่มีชื่อว่ายังหวังเนาะนะฮะยังค้างเพลงอยู่เดี๋ยวนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะจ๊ะทักทายพี่ธนาหนุ่มแล้วกันนะฮะธนาหนุ่มมาแล้วนะฮะไอ้หนุ่มมาช้านะไม่ทันได้ฟังเรื่องผีแขกผีเขมรเมื่อกี้เลยมาขวายมาช้าธนาหนุ่มหนกระแสนะฮะทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกคางด้วยกันละกันทักทายนะครับเนาะพี่เพชรวันดีเจครับเมื่อกี้ฟังดีเจเล่าเรื่องสายมูให้ฟังเล่าเรื่องของอะไรนะการไปทำบุญต่างๆเนี่ยเรื่องสายมูยกให้แม่บ้านใหม่ของผมเลยฮะเชื่อมากเลยไอ้ไข่นี่บูชาเต็มบ้านเดียวนะฮะใช่ผู้หญิงส่วนมากจะชอบมูกันงงมากเลยเพราะอะไรไปวัดไปมูกันมากอ่ะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะส่วนบุคคลนะครับเนาะมูนี่หมูกระทะนะฮะโจ๊กฮาลาลเหรอฮะโยครับอิสลามมูได้ไหมมีคนถามดีเจครับอิสลามกับคริสต์นี่มูได้ไหมจริงๆแล้วผิดหลักคำสั่งคำสอนนะฮะดีเจวาสนาพูดดีสุดเลยนะพี่โอ้นะกินไก่กินหมูก็ได้นะครับนะสำคัญคือมูได้นะฮะคนคริสต์นี่เขาจะห้ามดูดวงนะครับศาสนาคริสต์นะฮะแล้วก็ศาสนาอิสลามด้วยห้ามดูดวงตามคำสอนของพระอัลเลาะห์เขาห้ามดูดวงเพราะว่าจะเป็นการเหมือนกับไปล่วงรู้หรือว่าไปบังคับกรรมอะไรเงี้ยนะแต่ศาสนาพุทธนี่เปิดกว้างนะจะอะไรก็ได้เนาะมาฟังเพลงต่อมาเพลงต่อเพลงแตน4 โมงเย็น 20 นาทีก็ได้ฟังครับ

ิวเพลงเทียนกลางฝนกันจากจูนนะครับตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกัน5โมงนะครับพี่อ้อยบอกว่าเรื่องมูเนี่ยเว้นพี่อ้อยกับนัด2คนแล้วกันถึงแม้จะเป็นสาวเป็นแซ่แต่ก็ไม่ชอบมูนะจ๊ะมูแล้วเสียตังค์เสียเงินเสียทองมาช่างไม่รู้เลยครับที่พี่ปอนอยากฟังนะครับ

าะจังเลยเพลงนี้นะครับพีชเมเกอร์นี่คือช่างไม่รู้เลยนะครับช่างไม่รู้เลยเนี่ยช่างจะซ่อมแอร์ได้ไหมเนี่ยฮะพี่กระป๋อมครับช่างไม่รู้เลยช่างจะซ่อมแอร์ได้ไหมฮะช่างจะซ่อมรถได้ไหมเออนะฮะช่างจะซ่อมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาเรามาเคลียร์เพลงกันต่อเรื่อยๆกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ทัน5โมงกันนะมีใหม่เจริญบุระมีเบิร์ดธงชัยมีอลิสมันครับมีไอน้ำมีพลพลด้วยมีเดือนเพ็ญด้วยนะมีปรางทิพย์มีเจ้าผีเสื้อเอ๋ยเพลงแปลกนะฮะมีจิ๋วสกุลชัยมีเสียตัวอย่าเสียใจเนี่ยเดี๋ยวเขาปิดท้ายกัน5โมงเนาะนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะครับสรุปข่าวยามแรงกัน

ลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับพี่ใหม่เจริญบุระนี่คือคนเดียวในหัวใจครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยครับมาถึงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยดีกว่าไปค้างกันอยู่ก็เปิดให้ฟังเลยห่วงใยครับเบิร์ดธงชัยดิแมรี่อลิสมันด้วย4:32 น.คุณผู้ฟังครับเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันใกล้

พลงของพี่เบิร์ดนะครับนี่คือห่วงใยครับห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเปิดเพลงพร้อยฟังกันตรงนี้เลยนะครับพี่ต้าบอกว่าส่งกำลังใจให้กับช่างน้อยช่างน้อยลำพูนได้ละกันตอนอยู่มาโรงพยาบาลลำพูนเป็นอะไรพี่ฮะป่วยเป็นอะไรช่างน้อยป่วยเป็นอะไรอย่าบอกนะว่ากินเหล้าเยอะอีกนะสงสัยกินเหล้าเยอะแน่ๆเลยนะอายุมากขึ้นต้องดูแลสุขภาพนะครับมาเคลียร์กันนะฮะเพลงทิ้งจากอลิสมันได้ครับที่ฝากไว้ครับ

็นเพลงของอลิสมันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทิ้งสั้นๆเลยนะครับทิ้งขว้างไปทิ้งขว้างไปให้ไกลนะครับเอาละครับเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้เดินทางกลับบ้านไปเรื่อยๆหลายเส้นทางนะครับ 4:40 น.คนเดินถนนคนหนึ่งครับ

เดินถนนนะครับเพลงจากพลพลเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลย4โมงเย็น44นาทีครับส่งมาฟังเดินทางกลับบ้านกันหลายเส้นทางในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆฟังเพลงไปชิวๆเลยช่วงนี้

ถึงบ้านนะครับไอ้น้ำนะครับเป็นไงบ้างพร้อมมากนะหลายคนชอบพี่จุ้ยบอกว่าชอบเพลงนี้นะฮะละมุนดีนะครับคิดถึงบ้านเหรอฮะคิดถึงดวงเดือนหรือเปล่ามีหนึ่งเพลงจากแอดคาราบาวกับดวงเดือนที่คุณผู้ฟังขอไว้นะครับเปิด

รางทิพย์วันนี้เพลงเยอะเลยนะเนี่ยมาอีกเพลง2เพลงนะครับตอนนี้ใกล้จะห้ามเงินแล้วนะครับส่งรถฟังกลับบ้านกันนะครับพี่ช่างบอยว่าดีใจครับมาครับมาฝนกำลังมาพอดีมานั่งจิบเครื่องดื่มวันนี้มี S99 ด้วยนะโอ้โหมี S99 นะครับมีเครื่องดื่มนะครับมีกับแกล้มนะจ๊ะจัดไปเลยสำหรับเย็นนี้นะครับนะต้าบอกว่าอยากจะฟังของดร.ฟูนเพลงจิ๋วสกุลชัยครับ

หนึ่งเพลงนะครับจากจิ๋วสกุลชัยเลยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะครับมาพี่โอนะกำลังนั่งเศร้าอยู่นะฮะเลี้ยงน้องเหมียวอยู่นะฮะแหมวันนี้เปิดเพลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าเราค้างเพลงกันอยู่เพลงสองเพลงนะครับ

เพลงนี้เลยนะฮะเสียตัวอย่าเสียใจจึงเป็นเพลงที่แบบว่ามีเนื้อหาที่แบบแปลกดีนะฮะแต่ว่าฟังแล้วก็นั่นแหละนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะในช่วงเวลาของพักเย็นนะฮะตอนนี้นะครับ5โมงเย็นกับอีก8นาทีส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะครับพี่โอส่งภาพมาขอบคุณ1ล้านวิวสำหรับเพลง AI นะฮะเอ๊ะไม่ใช่ AI สิโชอี้ภูวสิทธิ์สิแล้วส่งภาพมานะฮะก็บอกว่าแป๊บเดียวเพลงไม่สมศักดิ์ศรีเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะสำหรับเพลงที่เป็นเพลงเขาเรียกว่ายังไงดีอะเพลงที่เขาเอามาโคเวอร์ใหม่ของจินนี่ร็อกนะสักครู่จะเปิดให้ฟังเดี๋ยวเคลียร์เพลงหมดก่อนนะฮะมือกีตาร์ของดร.ฟูใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงนะฮะเป็นเพลงเด็กแหละอันนี้ขอมาจากพี่นัทสรรหานะบอกว่าดีใจครับขอเพลงเจ้าผีเสื้อเอ่ยเย็นนี้นี่เปิดเพลงยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดคิวละนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวเย็นอีกสักนิดหนึ่งกันละกันส่งมาฟังกลับบ้านกันนะครับห้าโมงเย็นเก้านาทีนะครับพี่โอ้นะวันนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับเช็คเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะณเวลานี้มีจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างเอ่ยนะครับก็คือช่วงนี้เขาบอกเดี๋ยววันที่10ก่อน7 8 9 10เนี่ยนะมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าฝนนะครับแล้วก็นั่นแหละส่วนภาคกลางนะมีโอกาสอยู่นะครับที่จะเกิดฝนฟ้าตกลงมาและเกิดน้ำท่วมขังได้นะฮะทางเหนือนี่จะไปมีโซนของอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดน่านนะจังหวัดน่านในตกทั้งจังหวัดเลยโปเต้น่าน2เวียงสาร้องกวางแพร่เลนชัยนะครับลากมาถึงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับลงมาพิษณุโลกนะครับตัวเมืองพิษโลกนะครับพิจิตรนะตกอยู่บ้างปราปรายลมซักเพชรบูรณ์พี่โอ้นะฮะแล้วก็ภัยสาลีนครสวรรค์นะครับนะเล็กน้อยนะครับลงไปที่สระบุรีนครนายกนะเนี่ยตกอยู่สุพรรณบุรีบางส่วนครับกรุงเทพไม่มีนะฮะไปมีที่ชลบุรีนะฮะตัวเมืองชลบุรีอ่างศิลาบางแสนนะครับที่ตกอยู่นะฮะหนองใหญ่เกาะโพนะครับปลวกแดงนะฮะที่ตกอยู่ตอนนี้จะเป็นที่จันทบุรีครับแก่งหางแมวนะครับนะหนองคล้านะครับอำเภอขลุงเขาสมิงนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งเขมรนะส่วนภาคใต้ไม่มีนะไม่มีฮะเป็นมีที่นู่นฮะเกาะ2ที่ตกอยู่นะฮะระกะเปอร์คุลาบุรีนี่นะตะกั่วป่านี่นะในตรงนี้ตกอยู่นะครับโซนที่อื่นก็จะมีตรังนะครับสีกาวกระบี่นะฮะตกอยู่พัทลุงเล็กน้อยครับอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่โซนนี้นะครับแล้วก็กระจัดกระจายกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับจริงๆแล้วบ้านเราเลยโชคดีไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเวียดนามนี่พายุเข้าตลอดเลยนะเวียดนามนะนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับพี่ณัฐวุฒิบอกว่ามาแล้วครับพี่เจขอเพลงโกดําหน่อยครับพี่ณัฐวุฒิเลิกงานเวลานี้เหรอฮะเห็นทักมาแต่เช้าเลยเห็นทักมาแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มาขอตอนเย็นเลยแสดงว่าเลิกงานพอดีใช่มั้ย5โมงเย็น10นาทีฟังอยู่ที่นนทบุรีนะพี่ณัฐวุฒินะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับขอ1เพลงของดร.ฟูครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังด้วยรอแป๊บนึงมาพูดแล้วอยากร้องไห้ดร.ฟูครับ

คือเพลงจากดร.ฟูนะฮะก็บอกว่าพูดแล้วอยากร้องไห้เออนะฮะวันนี้เพลงเพราะต่อเนื่องเลยนะเนี่ยต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดำนะฮะโกดำนี่เป็นเพลง AI ใช่ไหมตอนแรกนะมันเป็นเพลงของวสันต์ก่อนใช่ไหมฮะวสันต์ที่เป็นไม่ใช่อัศนีวสันต์นะวสันต์ที่เป็นศิลปินอินดี้นะครับโฟกอินดี้นะครับแล้วก็ผัวว่าเพลงตราตรึงใจก็เลยให้ไม้เมืองมาร่วมฟีเจอริ่งร่วมร้องด้วยแล้วก็เอาไปเป็นเพลงที่ใช้ในซีรีส์ไม่ซีรีส์สิเขาเรียกว่าเป็นเนาะซีรีส์จีนเนาะตอนนั้นนะครับก็เลยโด่งดังกันไปสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันยามเย็นแบบนี้เลยนะจ๊ะกับวันสบายพี่ณัฐรู้ว่าขอบคุณมากมายฮะสำหรับเพลงเพราะเย็นนี้เลยนะจ๊ะนะฮะเพลงก็เพราะเนาะฟังไปเรื่อยๆเนาะนี่วันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เปิดเพลงอย่างเดียวเลยช่วงเย็นนี้เพราะเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนไปแล้วนะครับเล่าเรื่องหลอนไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวเรามาเพลงแปลกท้ายรายการก่อนจะปล่อยเพลงให้ฟังยาวนะครับเดี๋ยวเรื่องสัญญาณเดี๋ยวจะขอเวลาแก้ไขนะกำลังลงโปรแกรมอะไรใหม่อยู่เนาะจะได้ให้มันดีๆจะได้ลื่นไหลตลอดทั้งวันให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบต่อเนื่องเลยนะครับมีโปรเจกต์พิเศษนะครับที่กรามี่เขาร้องเอาไว้นะจินนี่เรคคอร์ดนี่หนึ่งเพลงแล้วกันที่วงฟัวมาร้องสำหรับเพลงนี้ครับยังตราตรึงใจ

0: โอ้ยเสียงละมุนมากๆเลยนะครับนี่คือเพลงจากวงฟูนะครับเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะอยู่คือรักเธอคำเดียวเลยนะครับสามารถใช้ได้นะฮะหนึ่งเพลงในตำนานนะฮะสำหรับวงสเตอร์นะฮะนะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่นำศิลปินของแกรมมี่นะครับนะจินนี่ร็อกมาร้องนะครับมีหลายคนนะมีถามใจจากเล็กราชเมธด้วยนะครับที่ร้องเอาไว้แล้วก็มีอะไรอีกนะไม่สมศักดิ์ศรีอันนี้ร้องเลยร็อกเจนใหม่โจอี้ภูวศิษฐ์ยอดวิวถล่มทลายทีเดียวนะฮะยังมีปอดแหกของพี่ป้างด้วยของโบวินีนะฮะนะครับก่อนหน้านี่เอาศิลปินเจนซีมาร้องรู้สึกไม่ค่อยท่าเท่าไหร่นะฮะก็คือเพลงในงานที่เดจวินแกงไปฮะเพลงอะไรนะยาลินดาฮะ นะที่ทำเสียงเดอะไวท์แฮคัทไม่ไหวนะฮะเจนซีร้องไม่ไหวไม่เวิร์กจริงเพราะเจนซีเขาจะร้องบีบเสียงแบบเจนซีมันก็จะเป็นสไตล์ของเขาแล้วกันมันถามว่ามันเพราะไหมมันก็เพราะแบบรูปแบบของเขาแล้วกันนะครับเนี่ยเอาละครับนี่คือช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะกับเพลงเพราะวันนี้เปิดเพลงต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงแปลกปิดท้ายได้ปะก่อนจะลารายการจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวดีเจขอไล่เวลาขอเวลาแก้ไขโปรแกรมต่างๆนะฮะในที่ห้องจัดรายการให้ก่อนกันละกันนะครับและมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าเจ้าผีเสื้อเอ่ยมันต้องเป็นเพลงเด็กแน่ๆเลยอย่าสงสัยอันนี้พี่นัทขอมาอันนี้พี่นัทขอมานะครับนะมาขอจิงเกิลเพลงแปลกก่อนนะ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: วันนี้เพลงแปลกครับเจ้าผีเสื้อเอ่ยนะฮะพี่นัทต้องเอาเพลงนี้ไปร้องมันเป็นเพลงยุคเก่ายุค90นะฮะต้องเป็นในสไตล์ของแบบว่าอินดี้โฟกซองสมัยก่อนแน่ๆเลยนะฮะลองฟังนะครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาท้ายรายการกันนะครับ

ป็นไงล่ะเพลงนี้ฟกซองมาล่ะเนี่ยเป็นเพลงดังๆในตำนานนะคือสมัยก่อนก็จะมีเพลงฟกซองอินดี้เหมือนกันนะครับคือพี่นัทเนี่ยก็จะเป็นคนคล้ายๆเหมือนพี่เบิร์ดสรรหาเขาชอบเพลงเก่าๆหรือว่าแนวสไตล์ฟกซองอินดี้นิดนึงนะเป็นนักอนุรักษ์นะครับนะครับนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าอีกอย่างนึงเขาเรียกว่า NGO นะฮะใช่ไหมฮะเอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วจ้าวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับจะต้องทิ้งท้ายรายการกันแล้วล่ะในช่วงเวลานี้เลยนะฮะนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นกับอีก31 นาทีคุณฟังครับเดี๋ยวจะเร่งปล่อยเพลงพร้อยฟังต่อเลยนะส่งคุณฟังเดินทางกลับบ้านกันหลายพื้นที่นะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยครับแล้วก็คลินิกธนกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับมาแล้วเจอกันเนาะเดี๋ยวปล่อยเพลงยาวเลยนะให้ฟังกันแบบเต็มที่เลย5 โมงครึ่งเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่าช่วงนี้ล่ำลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

ณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงคุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

0: าแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับคืนของวันอังคารเนาะวันนี้วันที่6นะครับวันนี้6เดือนตุลาคมนะฮะ2569นะฮะมาทักทายมาเซย์ไฮกันได้เลยในคืนนี้ใครมาถึงแล้วนะครับได้เวลามาฟังเพลงกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้คืนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างฮะเชียงใหม่ไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าเห็นว่าทางภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีหลายที่เลยนะฮะเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะอ๋อนี่ไงมันอยู่ฝั่งภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้มีทางภาคกลางภาคตะวันออกและฉะเชิงเทรานะครับชลบุรีนะฮะที่มีอยู่เนาะแล้วมีระยองบางส่วนนะครับที่มีฝนฟ้าอยู่นะฮะกรุงเทพเล็กน้อยนะอ่ะมาทักทายทางบุญทลิกด้วยนะครับอุบลไม่มีฝนนะฮะอุบลนี่ช่วงนี้ปลอดภัยฝนฟ้าไม่มีนะเขาบอกอีสานนี่เป็นที่ที่ปลอดภัยมากนะปลอดภัยจากน้ำท่วมปลอดภัยจากแผ่นดินไหวนะฮะปลอดภัยจากพายุต่างๆแต่อีสานก็มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนเหมือนกันแต่พอมันตุ้มตามเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบ้านพังเสร็จปุ๊บก็คือจบละน้ำจะไม่ท่วมอีสานเพราะเป็นที่ราบสูงแต่เป็นภาคกลางนี่เรียบเต็มตัวให้ดีภาคตะวันออกนี่นะนะครับเอาละอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับร้านจะเหยาข้าวต้ม1บาทเชียงใหม่แล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทัลสมายเชียงใหม่แยกสนามบินเชียงใหม่ครับจัดฟันดูแลเรื่องฟันมาที่นี่ครบครันแน่นอนนะฮะกับคลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรมนะฮะเดนทิสสมายเชียงใหม่ได้เลยครับนะมาทักทายทางแชทกันคืนนี้นะครับ YouTube เดี๋ยวดูก่อนนะมีคนมายังเอ่ยนะฮะเมื่อกี้เพิ่งดีเจเพิ่งไลฟ์ไปนะฮะเดี๋ยวน่าจะทยอยมากันนะครับสวัสดีจุอาจุมาแล้วว่าจุมาไวมากเลย จุวันนี้จุขอเพลงของอะไรนะ PP Grid มาละฮะแฟนใครปักคะ นะจุโทรมาหน้าไมค์สิจุอาจจะฟังเสียงจะถามนิดนึงว่าสภาพบรรยากาศทางภาคตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างสำหรับจอจุนะฮะนะหุยสายเข้ามาแล้วว่าไวมากเลยอ่ะไบโพล่ามากเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: มาไวให้วันนี
1: ้ฮัลโหล
0: ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหม
1: ฮัลโหลครับผม
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะดีเจว่าเสียงไม่มาแป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่ใหม่ได้ยินดีเจไหมเดี๋ยวนะเพิ่งนะขอเปิดลำโพงก่อนอ่ะว่าไงเหรอ
1: ว่าไงครับผม
0: วันนี้ฝนตกไหม
1: ตกดีครับผมตกเกือบทั้งวันนะ
0: จริงเหรออันนี้คือที่อำเภออะไรครับ
1: วารินครับผม
0: วารินชำราบเนาะเฮ้นะฮะฝนตกขอเพลงอะไรดีฮะ
1: ขอสักสองเพลงได้ไหมอ่
0: ะได้อยู่สายแรกอ่ะ
1: วันนี้อยากจะฟังเพลงนี้ไออุ่นรัก
0: ได้
1: ต้องการมากเลยน้องเป็ดร่วงโอ้น้องงงร่วง
0: มันไม่ใช่ฤดูกาลแข่งขันก็ไม่มาหรอก
1: น้องเป็ดสงสัยจะไปจำศีลนะเนี่ย
0: เมื่อวานมาอยู่พี่เมื่อวานมาขอเพลง
1: มาแล้ว
0: ใช่เมื่อวานมาแล้วหายไปใช่
1: น
0: ั่
1: นแหละครับผม
0: ได้สิเดี๋ยวเปิด
1: มอบเพลงนี้ให้น้องเป็ดร่วงเลยนะครับ
0: ได้สิครับขอรับ
1: ให้คุณรักและอีกเพลงนึงอยากจะขอเพลงนี
0: ้เพลง
1: เงาะป่ารัก
0: อะไรนะ
1: เงาะป่ารัก
0: เงาะป่ารักเพลงใครอ่ะ
1: เงาะป่ารัก
0: เพลงใคร
1: ของไอ้ต๋องพิทักษ์ชัยเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาได้
0: เหรอส่งลิงก์มาหน่อยสิ
1: เดี๋ยวจะส่งไปให
0: ้ได้นะครับ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้เสียงใสเสียงสดนะพี่ใหม่นะเสียงใสเสียงสดทีเดียวแสดงว่ายังไม่หลับนะฮะอ่ะมาใครจะนั่งไปมาเลยมาไหนเปิดสายแล้วเนาะพี่เก่ามาไวใช่พี่โอพี่เก่ามาไวมากนะครับอ่ะ0840456962มาจุโทรศัพท์มาหน้าไมจุเร็วๆจอจุนะมาหน้าไม0840456862นะจ๊ะไออุ่นรักนะครับไล่ดึงเพลงอะไรเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไออุ่นรักนะครับมาหน้าไมค์เลยครับมาหน้าไมค์เปิดสายเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะฮะมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่จิวินค่ะ
0: สวัสดีนัตตี้ว่าไง
2: ว
0: ัน
2: นี้ขอสองเพลงได้ไหมคะ
0: ได้อยู่เพลงอะไรบอกมา
2: ภาพลงตาลุงอรุณของดา
0: ได้ภาพลงตาลุงอรุณนะฝนตกไหมเชียงรายแม่สาย
2: ตกค่ะ
0: หนาวหรือร้อนเช้ามา
2: ตกตอนบ่ายสองนะคร
0: ับ หรอตกแล้วเย็นไหมหรือร้อน
2: เย็นคร
0: ับ หรอมันเย็นฝนหรือเย็นอากาศหรือว่าคิดว่าหน้าหนาวหรือไม่รู
2: ้มันจะเป็นหน้าหนาวนะครับอ
0: าจจะใกล้หน้าหนาวก็เป็นได้เนาะได้โอเคได้เด
2: ี๋ยวว่าฝนมันสะสมกัน
0: ฝนมันตกสะสมมันก็เย็นด้วยเนาะ โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับทางภาคเหนือฝนตกแล้วก็อากาศมันเย็นมันเย็นอากาศด้วยเนอะนะพี่โอบอกว่าอะไรจ๊ะอะไรจะเก่งขนาดนั้นได้แชมป์เยอะกว่าแมนยูแล้วยิง3-0, 4-0, 5-0แล้วก็7-0นะฮะ7-0นะยังตาตึงใจ นะฮะนี่พี่โอลงทุนไปหาภาพมาให้ดูทีเดียวนะฮะ0-5นะฮะแมนยูไนเต็ด0-5ลิเวอร์พูล4-0แมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูล7-0ปะโทษในตำนานแล้วก็แมนยู0-3รวมถึง0-3นะครับแหมอันนี้อุตส่าห์เก็บสถิติทีเดียวนะสำหรับพี่โอ้นะฮะนี่พี่ใหม่บอกว่านี่ไงเงาะป่าลาฮักอ๋อชื่อเพลงเงาะป่าลาฮักแล้วก็ว่าเพลงอะไรนะฮะพูดไม่ชัดเมื่อกี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับสวัสดีพี่ข้าวป่าต้มจืดว่าฟังในแอปนะฮะวันนี้ติดดับนะฮะดีเจกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่พี่มันดับหลายรอบแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นที่คอมพิวเตอร์ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวดูก่อนนะสำหรับในแอปนะครับคืนนี้ดึกๆอาจจะหยุดเชื่อมต่อหยุดสัญญาณสักพักๆดึกๆนะฮะหลังตี 3 ตี 4ดิจะอาจจะทำการแก้ไขนะครับเนาะพี่ทวิตกี้สวัสดีครับ Because of You ครับอยากฟังหนึ่งเพลงสากล นะครับรวมไปถึงพี่บอลธนภูมิด้วยกันละกันขอเพลงจิจะขอรับดีเจนะฮะรวมไปถึง B Coffee เอา B Coffee มานะฮะพี่สนอภิสนพี่เสกเป็นผู้ฟังที่ดีดีกว่าจ้าโทรมาสิอย่า B Coffee พี่สุเมธนะฮะทักทายครับดีเจวินขอเพลงคิดถึงดาเดอร์นะของแสนนาการนะครับได้เลยรวมไปถึงพี่เฟิร์สบอกว่า2เรา3 R แล้วก็หลาน B อ่ะอันนี้ชื่อเพลงเหรอนะครับเมื่อกี้พี่เฟิร์สส่งภาพมาว่าที่ชลบุรีฝนตกฟ้าแรงมากตุ้มตั้งตุ้มตั้งเลยทีเดียวนะฮะส่งบรรยากาศไม่ดูนี่มีคนแชร์คลิปในออนไลน์นะฮะเป็นเหมือนกับฟ้าผ่าเนาะฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะฟ้าแรงมากเลยนะฮะอ่ะอย่างไรแล้วช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะกันฟ้าฝนฟ้าฝ่าพาลงด้วยเนาะถ้าทายมาร์คคุงมาเราฟังเพลงก่อนมานะฮะเมื่อกี้จุทักทายมาจุอยู่ป่ะจุจุจะฟังเพลงของ PP Grid นะฮะตาละเพลง Gen Z เปิดให้จุก่อนแล้วกันวันนี้อ่ะ Gen Z Gen Z นะฮะทักทายมาร์คคุงด้วยนะพี่ๆๆด้วยนะฮะ

นี้จริงๆเพิ่งเคยดีเจเพิ่งได้ฟังนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงมากนะมาร์คคุงอันนี้คือเจนซีก็คือพีพีกริดเนาะเขาร้องกับตัวแม่ตัวมัมในตำนานนั่นคือแครีเบอรี่นะครับแครีเบอรี่เป็นศิลปินที่ผู้หญิงหลายคนหมั่นไส้มากนะสำหรับแครีเบอรี่นะครับบางคนถึงกับเรียกว่าแครีเบอรี่บางคนถึงกับเรียกว่าแครีเบอรี่นะฮะมักคงเกิดทันแครีเบอรี่ป่ะแครีเบอรี่นี่ดังมากนะในยุคของ RS นะจะประมาณสักปี240กลางๆไปปลายพี่โอ๋เนาะเป็นศิลปินเจนตอนนั้นเป็นเจน4ตอนนี้เป็นเจน Y ตอนนี้เท่าหมดแล้วนะฮะตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นโจแม่ตัวมัมมากเลยนะครับแล้วก็เฟียสมากเฟียสพอๆกับคือเฟียสอ่ะโฟอีฟเอาไม่อยู่โฟอีฟนี่คือแบบคิดซ้ายคือแบบตัวแม่เลยตัวแม่เจน4กับตัวแม่เจน Y มาเจอกันอย่างนี้แล้วกันเนาะนะฮะมาคงน่าจะไม่ทันไอ้เกอรี่เบอร์รี่น่าจะไม่รู้จักนะฮะเกอรี่เบอร์รี่เสียงผู้หญิงนะฮะแต่พี่โอบอกว่าเต้นไม่พร้อมกันนะฮะคอมเมนเตอร์นะฮะบอกว่าเต้นไม่พร้อมกันนะฮะสงสัยเหนื่อยนะฮะเท่าแล้วนะฮะ40อัพแล้วนะฮะนะฮะเนี่ยครับนี่คือ1เพลงครับจากพีพีกริดแล้วก็เกอรี่เบอร์รี่ครับแฟนใครปะคะเฟียสมากเลยนะเฟียสเวอร์นะฮะมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะครับที่084-045-6862นะครับเปิดสายหน้าไมค์คุยกันนะฮะพิเศษครับหรือ BBB Coffee มาแล้วนะน้องของร้อนยังไม่มานะจุมาแล้วนะครับมาไออุ่นรักนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่นะ

เลยมานะฮะแต่ใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้แล้วกันนะครับสวัสดีพี่วินเบนซินสาแก้วได้รายการทักทายยามค่ำคืนนะครับนะฮะสวัสดียามดึกอีกรอบ2ขอเพลงของโลโซ1เพลงแล้วกันนะฮะเลิกแล้วต่อกันนะฮะกำลังน่าจะนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่น่าจะนั่งจิบเครื่องดื่มสบายๆอยู่นะฮะทักทายตาทีด้วยแล้วกันนะครับไออุ่นรักขอเพลง นะฮะนะฮะอ่ะสวัสดีพี่แสวงชายนะฮะลักไก่แม่ใหญ่อะไรอ่ะลักไก่แม่ใหญ่อ่อนและอีสานกับดีเจมสนาเพลงแล้วนะฮะลักไก่แม่ใหญ่อ่อนฮะจะโทรมาไหมน้องหงร่วงเดี๋ยวรอประมาณสัก4ทุ่มครึ่งดูจะมาหรือเปล่าเนี่ยน้องหงร่อนครับพี่ใหม่ถามหาเนื้อนะฮะพี่ใหม่ก็มาไวเกินน่ะนางยังไม่ทันมาฟังเลยไอจะไบโพล่าก็มาไวเกินจะมาช้าก็ช้าเกินบางครั้งบางที5ทุ่มครึ่งยังไม่มาบางทีก็4ทุ่มก็ไวเกินนางไม่ทันได้ฟังแสดงว่ารอบนี้นี่พี่ใหม่น่าจะไม่ทันมันรู้จักมาให้เป็นเวลาเวลาเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะมาไม่ตรงเวลาละนะแม่อ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับ4ทุ่ม17นาทีช่วงนี้กันเลยกันเนี่ยฮะบังคุดสวัสดีบังคุดด้วยกันละกันนะครับนะสวัสดีสวยท้ายซอยตันกันละ

0: มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเนาะเพลงจากดายโดฟินนั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะมาทักทายกันคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันกับวันสบายๆในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะที่ไหนมีฝนฟ้าอยู่บอกกล่าวกันได้นะครับคาจนาไมค์ก็เรียนเชิญได้นะจ๊ะนะฮะพี่ใหม่ว่าถ้ามาเป็นเวลาเขาก็จับทางถูกสิจับทางถูกหรือเขาไม่ทันฟังอะพี่เสียใจด้วยน้องของรอดไม่ทันฟังพี่นะฮะเสียใจด้วยไม่หัดมาเป็นเวลาเวลานะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนวันสบายๆตรงนี้นะครับมีบางคนก็ขอเพลงแนวสไตล์สากลมาด้วยนะฮะตะกี้มีพี่ตุ๊กกี้ขอเพลง Because of You มาด้วยนะฮะเป็นเพลงสากลเก่าๆเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกัน Because of You นะฮะจริงๆดีจะเป็นชอบเวอร์ชันของอ๊อฟปองศักดิ์ร้องเอาไว้นะพี่เอ็มอรัญวาสีอยู่ไหมฮะพี่เอ็มอยู่ไหมเอ่ยน่าจะยังไม่มานะพี่เอ็มอรัญวาสีอยู่ไหมฮะถ้าอยู่หรือทักทายมาได้กันละกันพี่เอ็มจะชอบมาดึกๆนะชอบมาดึกๆกันนะครับในข่าวจะนัดไมค์ก็เชิญได้นะจ๊ะ0840456862หรือถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเจ๊ก็จะคุยไปเรื่อยชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะอุ้ยมาแล้วจะมาแล้วมาฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์นัดรายงานตัวค่ะ
0: มีคนขั้นคร่ำครวญหาเราตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฮะ
1: จะขอรับทำไมคะคนละคนกัน
0: คนละคนกันใช่ไหมขอรับ มันติดมาแล้วขอรับ
1: พี่สนคะขอ1แก้วเลยนะคะวันนี
0: ้ได้เลยฮะ
1: แล้วก็ทักทายพี่ใหม่เฝ้าป้อม70ค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: คืนนี้ขอเพลงหน่อยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงอุตสาสางค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะพี่วีน
0: ได้เลย
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะเห็นไหมพี่ใหม่เฝ้าป้อมนะฮะ70นะย้ำว่า70ตัวนี้นะเปิดในมือถือนะฮะ70ยังขึ้นอยู่นะยังตาตึงใจอยู่นะฮะเลขนี้ยังขึ้นอยู่นะฮะเป็นการทำประตูที่แบบอลังการที่สุดเอ๊ะมีมากกว่านี้ไหมพี่โอมีทีมอื่นที่เคยได้มากกว่านี้ไหมครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอาเพศอะไรฮะเขาใช้ของเขมรหรือเปล่าฮะของเขมรของแรงหรือเปล่าฮะหรือว่าของแขกหรือเปล่าฮะทำไมพุ่งไป7-0ได้ฮะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะนี่แปลกเหมือนกันสงสัยใช้ของเขมรนะฮะนะเดี๋ยวคือต้องเล่าเรื่องผีละคือต้องเล่าเรื่องของเขมรของแขกและดูท่านะนะครับมีสายไหมจ๊ะมีเอ็มพีเอ็มอรัญวาสีมาแล้วนะครับส่งเอสเอ็มมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูข้อความแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้น้องของร้อนครับวันนี้กุ้งฮะเอฟซีเราช่วงกลางวันขอเพลงให้ด้วยเพลงนิ้วก้อยของลิปออยเข้ามาด้วยนะฮะแนตตี้โทรมาทวงเพลงละนะครับมาคุ้งบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักของว่านธนกฤตกับเพลงคนไม่ใช่คือไม่ใช่ของปั้นแวชเชอร์ด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะพี่เอ็มอรัญวาสีวันนี้ขอเพลง พนักงานใหม่บนโลกใบนี้ของโปเตโต้นะฮะแล้วก็ยอมจำนนฟันดิ้งของโบวี่ด้วยนะครับฝากเพิ่มเติมเข้ามานะฮะได้เลยครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังเลยกันนะครับนะฮะมีลิเวอร์พูลยิงบอลนัด19-0อ๋อเหรอฮะโอเคนะฮะนะครับมี FC บอลมัดด้วยยิง FC บอลมัดด้วยนะฮะลิเวอร์พูลยิงบอลมัดนะครับ9-0อ๋อเหรอฮะนานหรือยังพี่นะทีมที่เก่งที่สุดแต่เขาเรียกว่าเป็ดแปลกดีเหมือนกันเนาะเรียกเขาว่าเป็ดนะฮะสงสัยเขาหมั่นไส้นะฮะเขาหมั่นไส้พี่มาแล้วพี่สนตามนัดนะฮะพี่สนบอกว่าให้เลยตามนัดนะฮะมานี่มาแล้วโอ้เสียงระฆังมาแล้วนะฮะเติมโซดาโอ้โหนะฮะเอ๊ะน้องร้อนโทรมาอีกรอบนึงลืมอะไรเรียกรู้หรือยังฮัลโหล
1: พี่วีนหน้าใหม่ปะคะ
0: หน้าใหม่อยู่ครับว่าไงฮะ
1: ตอรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ลืมคำนี้ไปได้ยังไงเนาะ
1: ลืมค่ะ
0: จ้าโอเค
1: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเริ่มแล้วนะฮะลืมคำนี้ไปได้ยังไงนะฮะแหมคำมาตรฐานนะฮะพี่เอ็มรันวาสีทักทายด้วยกันละกันขอเพลงละสองเพลงจ้ะมาแล้วครับที่เมื่อกี้พี่เอ็มขอเพลงเข้ามานะมียอมจำนนฟ้าดินกับพลังงานใหม่ของโปเตโต้

0: นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าลุงอรุณนะฮะงานจากไดโนฟินนะอุ๊ยน้องหงร่อนพี่ใหม่ก็แซวมาหลังไมค์ทางแชทบอกว่าอะไรเมื่อกี้โทรมาหลังไมค์โทรมาหน้าไมค์อีกรอบเหรอลืมปอลอหรอปอลอหรือปอเป็ดจ้าอุ๊ยแรงมากเลยอะปอลอหรือปอเป็ดปอลอหรือปอดอปอดอย่อมาจากเป็ดแดงนะฮะพี่ใหม่บอกเอาไว้นะเดี๋ยวพี่ใหม่นะหมายว่าต้องล่อน้องของร้อนออกมานะฮะปอลอหรือปอเป็ดวะปอลอหรือปอดอปอดอคือเป็ดแดงนะฮะมาสายนะไมค์สายนี่นะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่ายังไรขอรับ
1: ขอรับต้องชัดๆรอเรือต้องเน้นนะขอรับลิ้นต้องรัวนะขอรับ
0: ใช่แล้ว
1: ใครรักใครก็ชอบนะขอรับ
0: นั่นน่ะสิขอรับ
1: บางคนเป็นเรื่องที่แบบตกใจโทรกลับไปรอบปาเลอรี่ผู้ยิ่งใหญ่กว่า
0: ลืมคำนี้ลืมประโยคนี
1: ้ลืมประโยคนี้เ
0: ถอะนั่นน่ะสิ
1: แต่มาวันนี้มาเสียงใสชนะ
0: เสียงใสฮะแจ่มเลย
1: ใส่เพิ่งนอนแล้วงี้ไปแล้วเพิ่งตื่นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่น้ำหยุดท่วมแล้วไง
1: น้ำท่วมเลยนะ
0: ใช่
1: สงสัยเพิ่งจะอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วมันก็เลยสดชื่นเนี่ยพูดจาก็เลยใสกิ้งคิดเต้าใช
0: ่น้องเราบอกว่านี่ไงของแท้มาแล้วสายนี
1: ้ อยู่แท้ยังอยู่แท้ขอเพลงอะไรนะน้องของร่อนขอเพลงอะไรนะขอรับ
0: เมื่อกี้เพลงอุตสาสางครับเคยฟังไหม
1: อุตสาสางอุตสาสางมันมีหลายเวอร์ชันไหม
0: หลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมันมีเวอร์ชันต้นฉบับแหละนะครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินได้กลิ่นน้องหญิงบีบีคอฟฟี่ด้วยหรือขอรับ
0: ยังอยู่ฮะส่งสติ๊กเกอร์มาอยู่นี
1: ่ผมมีประโยคนึงจะฝากให้น้องหญิงบีบีคอฟฟี่นะขอรับ
0: ว่ายังไร
1: พิเศษร่อนใครปรารถนากระหายกระเฮียนกระหือหรืออยากจะได้
0: ได้อะไร
1: เนสกาแฟเย็นเนสกาแฟเย็นเข้มข้นหวานมันดูเด็ดเผ็ดมันหวานมันเย็นเม็ดสักหนึ่งจอกดับกระหายหน่อยขอรับ
0: ไอ้เราก็นึกว่าอยากได้อะไรน้ำมันโกแก่ไหมพี่โกแก่มันทุกเม็ดนะฮะคนละสโลแกน
1: เรียบร้อยแล้วกาแฟละลายหมดแล้ว
0: กาแฟละลายหมดแล้วฮะ
1: ก่อนจะพูดจบกาแฟละลายแล้ว
0: ใช่เรียบร้อยแล้ว
1: บีบีชนบุรีไม่มาเลยนะหรือว่ามากลางวัน
0: ไม่มาพี่หายไปเลย
1: เมื่อกี้ได้ยินพี่วินพูดถึงใครกลางวันมี FC ด้วยเหรอ
0: กลางวันเป็นอันนั้นเป็นอีกคนนึงเป็นอะไรนะอีกคนเป็น FC ของร่อนเขา
1: ใครชื่ออะไรนะ
0: ชื่อกุ้งฮะเป็นสาวหล่อกุ้งฮะกุ้งฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่สาวหล่อก็สายรินเตอร์ซีของร่อนชอบสายรินรัว
0: เดี๋ยวเขาเป็นชอบชิมคนชอบชิมอาหารเนี่ยฮะอาหาร
1: ขอเพลงละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ใหม่ๆก็รักขอรับ
0: อุ้ยอันนี้เพลงต้องการให้ใครครับขอรับเนี่ยฮะ
1: เจ้าของเขารู้ตัวอยู่นะขอรับ
0: พี่บีกาแฟเหร
1: อขอรับ
0: ได้สิ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับ
1: ขอรับ
0: สวัสดีครับเสียงวันนี้มาแปลกๆฮะเนาะเสียงดูหลอนๆนะวะเสียงดูหลอนๆดูเหมือนผีเข้าอ่ะเหมือนของเขมรของแขกเข้าอ่ะนะฮะดอกเรือชัดมากระดันร้อนมากเลยนะฮะนะครับอ่ะน้องหงร้อนบอกว่านี่ไงของแท้ไปเซเว่นค่ะอ๋อไปเซเว่นเพิ่งกลับมาแหละฮะน้องหงร้อนเสียงก็เลยใสก็เลยแจ่มใช่ไหมฮะแอมมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อมาเดี๋ยวจะขอดูเพลงก่อนนะที่คุณผู้ฟังส่งมานะมีหลายข้อความที่แชทมานะฮะพนักงานใหม่บนโลกใบนี้พี่เอ็มรันวาสิอยู่ไหมครับไม่คล่องพระเนาะจะเปิดแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังเด้อเพราะพี่เอ็มบางครั้งบางทีเขาชอบมาตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะฮะยิ่งไกลยิ่งไม่รู้จักนะฮะเอาของว่านก่อนไหมเผื่อไม่ได้ฟังอยู่นะฮะอาจจะกำลังวุ่นๆอยู่กับที่บ้านนะฮะเอาของว่านก่อนแล้วกันนะฮะยิ่งไกลยิ่งไม่รู้จักเอามาที่นี่ก่อนนะฮะของว่านนะครับนี่4 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงหรือมีเพลงให้ฟังนะครับใครนะไมค์ก็เรียนเชิญนะเมื่อกี้มีพี่พักดีป่ะใครนะพี่ประกาศสิทธิ์ทักทายมาเป็นเพลงร็อกของสวิตมันเลดด้วยสวัสดีพี่กบทรงชัยด้วยกันละกันพี่กบทรงชัยนะครับพี่กบทรงชัยพี่เอ็มน่าจะยังไม่ได้ยินถ้ายินน่าจะส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะฮะงั้นรอไปก่อนเนาะพูดช้าๆแบบหลอนๆใช่พี่โอเขาหลอนๆแปลกๆ

พลงของว่านธนกฤตนะครับชื่อเพลงว่ายิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักนะครับยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะครับนะครับวันนี้พี่สนว่าวันนี้มีเมนูอะไรพี่มีหมูพันปีในตู้เย็นไหนขอดูหน่อยซิวันนี้มีเมนูอะไรมาให้ชิมบ้างเอ่ยนะครับดื้อเมื่อกี้พี่เสกเขาโทรศัพท์มาหลังไมค์เขาถามฝากถามดื้อบอกว่าเห็นดื้อบอกว่าวันนี้พี่เสกร้อนพูดช้าๆเป็นไบโพล่าเดี๋ยวพูดช้าพูดไวบางวันก็พูดไวเกินใช่ปะเนี่ยพี่เสกเลยถามว่าแล้วดื้อล่ะฮะชอบให้พี่เสกพูดแบบไหนแบบรัวลิ้นเบาๆหรือรัวลิ้นแรงๆนะฮะเดี๋ยวคือการพูดใช่ไหมฮะดื้อชอบให้พี่เสกพูดรัวลิ้นเบาๆหรือรัวลิ้นแรงๆชอบแบบไหนดื้อช่วยตอบด้วยนะฮะพี่เสกมันก็พูดอะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะก็พูดทุกเรื่องที่เขาพูดมานะฮะวันนี้พี่สนพี่เสกเขาอันนี้นิดนึงเขาปวดลำคอนิดนึงเหมือนกับปวดหลังปวดคอนิดนึงนะฮะตึงๆหน่อยก็เลยวันนี้ก็เลยแบบเบาๆเบอร์ๆหน่อยนะครับนะตอนนี้4ทุ่มกับอีก39นาทีนะฮะมาทักทายคืนนี้ใครจะหน้าไมค์ก็เสียหายกันได้นี่สายประจำเนาะสายประจำก็จะประมาณนี้ก็ทักทายมาแล้วเดี๋ยวก็จะไล่เอาเพลงใส่โปรแกรมให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันคืนนี้เลยนะครับมาคุงนะครับ นะครับมาเดี๋ยวมาต่อดีกว่ามาคืนนี้ที่ไหนมีฝนตกอยู่อีกบ้างเอ่ยครับทักทายบอกกล่าวกันได้นะฮะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศได้ยังตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางนะครับสมุทรปราการบางพลีกำลังตกกระหน่ำทีเดียวบางน้ำเปรี้ยวนะครับบางปะกงนะฮะพนัสนิคมนะฮะชลบุรีบางแสนนะฮะที่ตกอยู่นะฮะส่วนที่อื่นก็ไม่มีพัทยาบางละมุงไม่ตกนะฮะตกที่ปกแดงนิดนึงนะฮะจันทบุรีเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงนี้ส่วนทางอีสานไม่มีนะฮะอีสานไม่มีเหนือนี่มีนิดนึงนะฮะที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แม่ริมหน่อยนึงนะฮะไม่ได้อะไรมากมายนะถือว่าสบายสบายนะวันนี้ก็บอกว่าแต่ว่ากรมอุตุบอกว่าเดี๋ยววันที่10เนี่ย41นั้นระวังดีๆนะครับมันจะมามันจะเข้ามาระวังดีๆกันละกันนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาจะได้ไม่เสียเวลากันคืนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเพลงพี่ใหม่รอก่อนนะพี่ใหม่นะพนักงานใหม่ในโลกใบนี้ครับเพลงนี้เลยสาแก้วไม่ตกครับพี่วินเบนซินบอกเอาไว้นะครับดีแล้วพี่จะได้ไม่วุ่นวายนะดื้อบอกว่าดื้อไม่ชอบสายลิ้นค่ะทำไมล่ะฮะเดี๋ยวอะไรไม่รู้เนาะชนดีเจคุยแล้วไม่รู้เนาะนะฮะพี่ชัยบ้านโฮงสวัสดีครับวันนี้กลับหรือครับดีเจทานอยู่ร่วมกันยังไงเอ่ยชนดีทานข้าวด้วยเหรอเลิศอะครับวันนี้ฟังเพลงด้วยกันเนาะพี่ชัยเนาะพี่ชัยบ้านโฮงวันนี้กลับบ้านเหรอฮะวันนี้พี่ชัยกลับบ้านโฮงเหรอครับทักทายด้วยกันละกันนะฮะ

ชื่อเพลงว่าพนักงานใหม่บนโลกใบนี้เพิ่งเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมานะครับก็เพราะดีเพลงของพี่ปั๊บโปรเตโต้แหละนะฮะเสียงปั๊บใช่ไหมนะครับอ๋อพี่ชัยบอกว่าวันนี้กลับดึกครับงานเยอะหน้างานเยอะช่วงนี้เนาะนะครับแต่ได้ OT เพิ่มใช่ไหมพี่ได้ OT เพิ่มก็ดีไงฟังดีเจระหว่างขับรถนะตอนนี้นะจะได้ไม่เหงานะพี่ชัยเนาะเมื่อวานเขาบอกว่าบ้านห้วยละน้ำท่วมนะพี่เห็นข่าวปะบ้านโฮงอ่ะน้ำลงดอไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเนาะช่วงนี้น้ำปีนี้รู้สึกว่าน้ำเยอะนะน้ำที่เขาเรียกว่าฝนตกนะครับทำให้หลายๆพื้นที่ดีว่าเชียงใหม่ไม่ท่วมนะมันไม่ตกทางเหนือฮะมันไปตกทางภาคกลางเยอะก็เลยแบบมันอยู่ที่ฝนตกที่ไหนนะฮะนะครับอ่ะอันนี้พี่เอมรัญญาสิบอกว่าวันนี้มีเรื่องหลอนไหมมีฮะเดี๋ยวจะคัดให้หนึ่งเรื่องคืนนี้นะครับมีเพลงหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้พี่เอ็มอรัญญาวาสีฟังพอดีว่าเมื่อกี้พี่ทวิกกี้เขาอยากให้ฟังเพลง Because of You นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกของเวอร์ชันของอ๊อฟปองสีให้ฟังนะครับดื้อว่าดื้อไม่ชอบกินลิ้นชอบกินตับแทนใช่ไหมพี่โอแซวมานะฮะพี่โอว่าดีเจครับฝากบอกหน่อยใครที่บอกว่าเป็ดทั้งหลายนะลำดับสกอร์ยอดเยี่ยมนะครับและก็นัดชนะขาดลอยที่สุดของลิเวอร์พูลในยุคพรีเมียร์ลีกนะฮะห่างตั้งแต่6ประตูขึ้นไปนะฮะมี9-0นะฮะบอลมัดนะครับอันนี้ปี2022นะฮะ7-0แมนยูนะฮะ5มีนาปี2023นี่7-0คริสตัลพาเลซนะครับปี2020ครับ7-1นะฮะซาวท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็มี6-0นะฮะลีดยูไนเต็ดนะครับมีอะไรอ่ะมีเอสตันวิลล่า6-0มีนิวคาสเซิล6-0นะโอ้หลายเลยนะฮะนี่นะนี่คือพี่โอสับไปหาข้อมูลมาให้ทีมที่เขาชอบเรียกว่าเป็ดแดงนะฮะแต่ว่าเก่งที่สุดในอังกฤษนะจะบอกให้นี่นะเห็นไหมต้องแซวต้องบอกหน่อยต้องแซวต้องบอกหน่อยไม่งั้นไม่รู้กันนะใช่ไหมพี่นกแก้วเนี่ยสวัสดีเหินฟ้านะฮะเหินฟ้ามาแล้วครับดีเจวินสวัสดีครับเสียงพี่ปั๊บน้องพี่ปั๊บมาเปิดเพลงต่อมาออฟปองสีออฟปองสีนะฮะดื้อว่าอะไรคะดีเจอะไรมากินตรงกินตับแถวนี้คะนะกินตับน่ากลัวก่อนนะพี่เสกร่อนเขากินตับนะแล้วแต่พี่ๆเลยค่ะสะดวกเลยค่ะจะกินตับหรือจะกินลิ้นได้หมดเลยฮะดื้อบอกเอาไว้นะฮะ

พลงนะครับจากนี่เลยออฟฟองสีร้องเอาไว้นะครับชื่อเพลงว่า Because of You นะฮะเป็นว่าเธอคนเดียว Because of You นะฮะอยู่ในอัลบั้ม Simply Emotion นะครับอัลบั้มนี้นี่โอ้ตอนนั้นนะพี่เอ็มดีเจจำเลยว่าตอนนั้นเรียนอยู่ยังอยู่ประถมอยู่เลยที่รู้จักอันนี้เพราะว่าอยู่ประถมเพราะว่าห้องภาษาอังกฤษเขาเปิดแล้วเพลงใครเพราะดีนะฮะก็เลยไปส่องในจอคอมโอ้เพลงอะไรเนี่ยนะอยู่ในอัลบั้ม Simply Emotion มีหลายคนมีนิวจิ๋วร้องนะฮะมีใครอ่ะมี DJ เอ็กกี้ด้วยอีกชัยเอื้อสังคมเศษนะฮะ Out of Reach นะฮะเออนะครับหลายเพลงเหมือนกันที่ร้องเอาไว้นะฮะก็มากนานแล้วล่ะนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัย2500ก่อน50อ่ะเออก่อน50ประมาณ40ปลายๆนะฮะก็ดีเหมือนกันนะเป็น AF ยุคแรกเลยนะฮะสำหรับออฟปองศักดิ์นั่นเองนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังช่วงนี้นะครับนะฮะสวัสดีพี่ซินินาทนะฮะบอกว่าไม่ค่อยได้ทักดีเจเลยช่วงนี้ธุระเยอะไปหน่อยแต่ว่าฟังอยู่นะฮะแต่ไม่ลืมนะจ๊ะนะฮะโอเคพี่นะ17ปีเลยจ้าดีเจใช่โอพีเอ็มแบบจำได้นะฮะ17ปีเลยเดียวนะเหมือนไม่นานนะเหมือนไม่นานเนาะ Because of you นะฮะตอนนี้พี่สนว่าดีเจครับมากำลังหมักเนื้อจะเอาเนื้อหมูที่หมักเอาไว้เอามาใส่หม้ออบลมร้อนอยู่กำลังอบอยู่เดี๋ยวจะได้กินกับแกล้มละนะฮะหมักไว้ประมาณเป็นเดือนแล้วลืมเลยอ่ะ ดีว่าใส่ช่องฟรีซเอาไว้นะครับนะมาเมื่อกี้ช่วงกลางวันนะครับมี FC ของหงร่อนขอเพลงนิ้วก้อยมาให้นะฮะกุ้งฮะนะครับสาวหล่อกุ้งฮะมารอน้องหงร่อนทุกวันเลยวันนี้กุ้งเมื่อคืนหงร่อนมาไม่ฮะแบบมาเมื่อคืนมาอยู่อะบอกว่ากุ้งก็มารอฟังเสียงนะฮะน่าจะแอบซุ่มฟังอยู่ในแอปอยู่นะฮะสงสัยนะฮะก้องพบไงมาคนที่ชื่อก้องพบอะที่มันลงแชทคอนแคลวอะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านิ้วก้อยนิ้วกลางนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในคืนนี้เลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงเคลียร์ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไปหาลูกเรามาคุยกันในคืนนี้เลยนะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างเอ่ยอุตสาสางใช่ไหมของน้องหงร่องที่ขอไว้ในอุตสาสางนะเพลงนี้หรอได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกนะใหม่ๆก็รักต่อกันเลยนะฮะเลิกแล้วต่อกันนะฮะเลิกแล้วต่อกันนะครับแล้วมีอะไรอีกนะมียอมจำนนฟ้าดินนะครับ

แสนนากามีง้อป่าลาฮะของพี่ใหม่นะครับเป็นเพลงAI ป่ะเพลง AI ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลักไก่แม่ใหญ่อ่อนนะที่ฝากมาด้วยเพลงนี้ตาทีน่าจะชอบนะฮะลักไก่แม่ใหญ่อ่อนนะฮะสรรหาเพลงคนไม่ใช่คือไม่ใช่ด้วยอันนี้คือเตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้เนี่ยที่คุณฟังส่งไว้เนาะนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนเนาะขอบคุณนะฮะกุ้งฮะสำหรับเพลงคุณนิ้วก้อยด้วยละกันนะครับ

จนจิรานะครับชอบชื่อเนาะเจนจิราเฉียงเอกว่ะนางเจนนางสาวเจนจิราเฉียงเอกนะชื่อแบบพูดดีนะพี่โอเนาะชื่อแบบพูดดีนะฮะพี่เอ็มอรัญญวาสีนะฮะนางเจนจิราเฉียงเอกหนึ่งในกวีหยุดดูแบบไทยเดิมนะเมื่อก่อนนี้จะมีเพื่อนตอนสมัยเรียนมัธยมคนหนึ่งชื่อว่านางสาวน้ำพึ่งนะฮะนางสาวน้ำพึ่งนามสกุลเลื่อนชวีดูคุณหญิงเนาะคุณหญิงน้ำพึ่งเลื่อนชวีมากเลยนะอุตสาสางครับนี่น้องของดอนขอมานะครับเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับยังค้างเพลงกันต่อนะฮะทักทายนาโต้เจวายด้วยกันละกันทักทายยามดึกบอกว่าฟังถึงเช้าถึงดึกเลยครับดีเจนอนดึกทุกคืนเลยนะครับวันนี้พี่ป๊อสส่งภาพมาในไลน์กลุ่มไปเที่ยวถ้ำนาคามาคุณฟังฮะถ้ำนาคานาคีมาโอ้ถ่ายภาพส่งมาให้ดูในไลน์กลุ่มนะลองเข้าไปดูได้นะวิวสวยนะฮะใครไปเที่ยวไหนก็เอามาแชร์ให้กันดูได้กันละกันเนาะ

ใหม่ก็แคร์ใหม่ก็ดีนะฮะนี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันเลยกันของพริกไทยพริกไทยนะฮะคุณผู้ฟังครับกรมอุตุมีการประกาศเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนนะมาดูข่าวเลยไหมเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้ามานะฮะเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่11นะฮะแล้วก็เปิดชื่อจังหวัดที่จะมีโอกาสเกิดฝนถล่มได้ในช่วงของวัน2วันนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุก็มีการประกาศออกมานะฉบับที่11ครับเขาบอกว่าช่วงวันที่6-7นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฟ้าผ่าฟ้าแลบลูกเห็บตกนะรวมถึงฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งวันที่6เนี่ยจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนอันนี้เรื่องจริงเลยที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพวันที่6นะครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะฮะส่วนวันที่7นะฮะจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเอ่ยนะครับลงมาจังหวัดตากนะฮะรวมไปถึงกาญจนบุรีรวมถึงภาคใต้ด้วยทางนี้เนื่องจากว่าในช่วงของปลายฤดูฝนนะครับบริเวณช่วงนี้เป็นปลายฝนละนะอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานนะครับประกอบกับช่วงนี้มีลมพายุนะครับนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะอากาศแปรปรวนคือลมเย็นลมชื้นทะเลฮะจากอ่าวไทยแล้วก็อันดามันตีเข้ามามาชนกับอากาศเย็นจากประเทศจีนอันนี้จะยอมรับการันตีว่าตอนนี้ภาคเหนืออากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายนะครับเฉพาะกลางคืนกับเช้านะกลางวันก็จะร้อนอยู่นะฮะมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนมันเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นมันไหลลงมามาชนเสร็จกับไอของน้ำทะเลนะฮะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะครับขอเตือนประชาชนนะครับและหนึ่งนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับภาคกลางกรุงเทพฯแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยปริมณฑลนะภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักขึ้นนะฮะภาคเหนือรอดแฮะเหนืออีสานรอดนะฮะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือเลยนะครับภาคตะวันออกนะพี่เฟิร์สนะมาคุงอยู่ชลบุรีใช่ไหมเตรียมตัวภาคตะวันออกภาคกลางพี่โอ้กรุงเทพมหานครเตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็ภาคใต้ด้วยฝนจะหนักและจะตกเยอะขึ้นในช่วงวันที่9 10 11 13นี่นะฮะเตรียมตัวนะฮะเตรียมขนของได้เลยและยังไม่พอนะเขาบอกว่าตอนนี้เขื่อนหลายๆที่มีการระบายน้ำด้วยเพราะเขากันว่าฝนจะตกอีกถ้าว่าเขื่อนถ้าว่าไม่ระบายนะฮะน้ำมันจะล้นเขื่อนสปริงเวย์นะครับต้องโหลดอัพระบายพอระบายปั๊บมันก็เข้าสู่แม่น้ำใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็เตรียมตัวน้ำขึ้นอีกนะโอ้ต้องบอกว่าปีนี้น้ำเยอะมากเลยจริงๆเยอะแบบมหาศาลอะมหาศาลทีเดียวนะฮะแต่ทีบอกว่าถามพี่วินสิไม่ถ้าไม่เชื่อนะฟ้าผ่าคนคือคนบาปมากต้องเพลงนี้นะครับฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องนะว่ากันไปนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่านี่เป็นข่าวอากาศนะฮะมาคุงนะเตรียมตัวรับมือนะจ๊ะพี่ชายวัดดีเจครับพี่อยากปรึกษาหน่อยฮะอยากจะบริจาคเหรอฮะน้ำดื่มไปช่วยเหลือให้กับหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยหรือว่าภัยแล้งต่างๆสามารถทำได้ที่ไหนฮะอุทกภัยหรือภัยแล้งเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้ในพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะแจ้งให้ทราบแล้วกันเนาะนะฮะพี่ชายมีน้ำดื่มนะฮะหรือไงหรือว่าอยากจะเป็นแค่จะเป็นส่วนเป็นคนที่เชื่อมประสานให้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีจะแจ้งให้ทราบหน่วยงานรับต่างๆนะครับเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเลิกแล้วต่อกันครับงานจากโลโซนะครับโลโซโลโซนะจ๊ะนะสวัสดีพี่ไนท์นาวินด้วยกันละกันครับวันนี้เข้าเวรดึกวันนี้ฟังเพลงเพราะเลยอยากจะฟังลมรำเพยใช่ไหมได้เลยนะฮะเพราะดีนะครับว่า2ว่า8นะพี่น้องนะครับขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะสำหรับพี่วินดีเซลดีเซลที่ฝากพี่วินเบนซินดีเซลที่ฝากมานะครับนะพี่บอกว่าเพลงนี้เพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเนาะถูกใจเอามาต่อดีกว่าคืนนี้นะครับกับ

0: รักกันยายฟ้าดินถึงไม่เข้าใจเพราะอะไรนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะมามอยกันไปนะทักทายปริญญาด้วยกันแล้วกันนะครับในแชทนะครับวินเบนซินนะครับทักทายลงไปแชทมามอยกันได้ในตรงนั้นเลยนะครับมาแล้วเพลงกันก่อนมานี่วันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยนะ
1: วันนี้ดึกๆคืนนี้ดึกๆประมาณสักที3ที2ที3ที4ดีเจอาจจะมีการสลับสัญญาณสตรีมมิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังช่วงกลางคืนอาจจะหลุดไปนะฮะก็แจ้งให้ทราบด้วยละกันเนาะดึกๆนะครับทำช่วงเวลาดึกๆช่วงที่คนนอนไปแล้วนะฮะแก้ไขปัญหาสัญญาณเล็กน้อยนะครับพี่สนว่าดีเจครับมากินต่อ

ชื่อเพลงว่าสองเรานะฮะสองเราคุณผู้ฟังก็มีข่าวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะน่ากลัวมากเลยนะฮะเราเคยดูหนังดูละครสมัยก่อนนะครับเวลาพระเอกนางเอกเนี่ยไม่ได้แต่งงานหรือว่าถูกกีดกันคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าถูกกีดกันจากความรักนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วก็ตัดสินใจทำร้ายตัวเองนะฮะมันมีข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังฮะน่ากลัวมากเลยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะเหตุเกิดขึ้นที่เหวแห่งหนึ่งคุณผู้ฟังฮะในประเทศไทยด้วยนะฮะเป็นเหวน้ำตกนะครับวันที่6ตุลาคมนะฮะตำรวจที่จังหวัดตากนะครับสภ.พบพระนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดนะฮะเหวน้ำตกนะฮะเหวลึกภายในน้ำตกป่าหวายนะครับหมู่ที่3ตำบลป่าหวายตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะพร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจนะฮะแล้วก็ฝ่ายเจ้าที่ต่างๆนะฮะไปถึงป้อมโอ้โหพบผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่นะฮะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่กลางภูเขานะครับไม่มีสัญญาณมือถือด้วยในที่เกิดเหตุนะครับมีปากป่องน้ำตกซึ่งเป็นลักษณะเหวลึกลงไปประมาณ50เมตรซึ่งลึกมากนะฮะ50เมตรนี่พอกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะฮะกว้างเพียงแค่3เมตรเป็นหลุมเข้าไปหลุมเข้าไปลึกประมาณ50เมตรแล้วก็กว้างแค่3เมตรแล้วมีน้ำไหลลงมาด้วยเจ้าที่พบหญิงสาวคนหนึ่งอายุ20ปียืนร้องไห้อยู่นะแบบสติแตกเลยหน้าตาดีด้วยนะครับเจ้าที่จึงรีบพาหญิงสาวไปที่ปลอดภัยก่อนนะครับเจ้าที่ได้รับทราบจากหญิงสาวคนดังกล่าวว่ามีคนกระโดดลงไปในปากปล่องเหวน้ำตกทีมกู้ภัยจึงรีบนะฮะลงไปช่วยนะโรยตัวลงไปด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วก็มีน้ำไหลออกมาด้วยเป็นน้ำตกครับฮะมันเป็นหลุมน้ำตกนะครับปรากฏว่าลงไปประมาณ50เมตรไปเจอศพของชายคนหนึ่งครับอายุ23ปีคุณฟังฮะสภาพศพนะแขนขาหักผิดรูปหมดเลยโอ้นะฮะเจ้าที่จึงได้ช่วยกันนำร่างดึงเขาเรียกว่าแพ้ขึ้นมานะห่อผ้าขาวขึ้นมาจากการสอบสวนนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะชายดังกล่าวนะครับผู้ชายอายุ23ปีที่เป็นศพนะฮะเพิ่งปลดจากการเกณฑ์ทหารมาก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพได้เพียง4เดือนนะครับก่อนจะคบหาดูใจกับหญิงชาวเขาคนหนึ่งหญิงชาวเขาคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากจนเช้าวันนี้นะครับผู้ชายได้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อจะมาสู่ขอกับแม่ของฝ่ายหญิงแต่ญาติของฝ่ายหญิงไม่ตกลงยินยอมนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเกรงว่าจะผิดประเพณีของชนเผ่าที่ห้ามแซ่เดียวกันแต่งงานด้วยกันอ๋อมันมีประเพณีแบบนี้ด้วยนะครับพอทั้งสองคนทราบเบื้องจึงเสียใจมากจึงพาไปที่เหวน้ำตกแห่งนี้นะครับซึ่งห่างจากบ้านฝ่ายหญิงไปแค่3กิโลเมตรจะพากันไปโดดน้ำตกให้เสียชีวิตให้ตายทั้งคู่เลยคาดว่าทั้งคู่ได้ตกลงแล้วว่าจะตายพร้อมกันแต่ว่าตอนที่กำลังจะก้าวกระโดดนะฝ่ายหญิงน่าจะกลัวก็เลยหยุดไว้ก่อนแต่ฝ่ายชายพุ่งไปก่อนแล้วฮะก็เลยตกลงไปตายโอ้น่ากลัวมากเลยฮะจากนั้นฝ่ายหญิงได้เกิดอาการช็อกหมดสตินะฮะเรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อไงกลัวไงฮะเลยประสานนะครับนำศพส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปทำการชาปนกิจต่อไปนะฮะแย่ yeah, เลยนะฮะคือไม่รู้สินะหนึ่งอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคู่ด้วยหนึ่งเนาะสองคือคนดอยคนชนเผ่าว่าก็จะมีพิธีกรรมแปลกๆมากมายคนดอยคนชนเผ่าเนาะนะฮะอะไรเธอจะไปคือการแต่งงานเนาะคนเราคือคนดอยนะฮะเขาจะมีพิธีกรรมก็จะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนอย่างเชื่อเรื่องผีเงี้ยเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องอะฮะแล้วไม่ได้คิดคำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะคือคนดอยเขาจะอยู่ในที่ที่อยู่ในที่ของเขาซึ่งเขาจะคือคนที่เขาไปทำงานในที่กรุงเทพเด็กดอยยุคใหม่เป็นเด็กเจนใหม่ที่เขาเข้าถึงยุคโลกปัจจุบันเนาะนะฮะแต่ว่ามันถูกกดทับด้วยผู้ใหญ่ซึ่งมีแนวคิดที่ยังเป็นหัวโบราณอยู่นะฮะเพราะมันก็เลยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไม่ให้แต่งงานในคนที่เป็นนามสกุลเดียวกันแซ่เดียวกันแซ่นั้นแซ่นี้เลยไงนะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะโอ้ตายแล้วตายแล้วก็ถือว่าทำกรรมมาร่วมกันกันแล้วกันแต่เหวน่ากลัวมากคุณฟังหลุมลึกน้ำน่ากลัวมากแล้วก็น้ำไหลตลอดเลยนะฮะโอ้ตายแล้วมันจะกลายเป็นแบบเรื่องราวหลอนเนาะกลายเป็นแบบเนี่ยที่นี่เคยมีเหตุการณ์คนก็จะกลัวกันนะอ่ะก็เดี๋ยวมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันแล้วกันสำหรับข่าวนี้เนาะนะฮะหลังจากนั้นผู้หญิงจะมีแฟนใหม่แน่นอนครับดีเจไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงนะฮะเราติดตามแล้วกันนะครับเนาะนะฮะ
นะอ่ะโอเคนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะมาฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้กันละกันนะตอนนี้ 5:00 นกับอีก27นาทีนะฮะคุณผู้ฟังกำลังฟังดีเจวินที่ BP Radio ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับนะขอฟังเพลงแนวสไตล์กึ่งๆเพื่อชีวิตสักเพลงแล้วกันนะฮะแสนนาการครับคิดถึงนาเดอคิดถึงดาเดอนะฮะฝากมาครับเปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะเพลงพี่ใหม่ด้วยนะครับ

หนึ่งเพลงนะครับจากแสนนาคาชื่อเพลงว่าคิดถึงดาเด้อนะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะฮะอ่ะทักทายกันช่วงนี้นะครับนะซอยจุผมมาแล้วนะฮะซอยจุมักขมนะฮะพี่สนบอกว่ากำลังนั่งดื่มอยู่ช่วงนี้นะฮะตำขนุนนะฮะตำขนุนกับพี่เขยกับพี่สาวนะฮะแล้วก็มีโซจูโซจึงด้วยมีหมูหมักด้วยแม่นั่งชิลไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเพลงนี้จากไฮเปอร์ครับที่ฝากไว้ด้วยเลยนะครับยึดไฮเปอร์นะมาเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนเดี๋ยวมีเรื่องราวมาไล่ฟังนะครับ

เพลงนะครับจากเขาบอกว่าไฮเปอร์อันนี้ไม่ใช่เสียงวิทย์ไฮเปอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของใครเป็นเสียงของไฮเปอร์คนไหนนะฮะเก่งจักรพงศ์ป่ะนะฮะชื่อเพลงว่าเงาะป่าลาฮักครับเพลงนี้พี่ใหม่ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมาเงาะป่าลารักครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าง้อป่าละครับตอนแรกเข้าใจว่าเพลง AI นะมันเป็นเพลงคนจริงๆใช่ไหมคนจริงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเหมือนกับประมาณว่าทำภาพ MV ให้เป็น AI เออพี่เฟิร์สถามว่าดีเจครับถ้าถังแก๊สเราหมดอายุเราไปเปลี่ยนแก๊สเราจะเสียค่าอันนี้ไหมเสียค่าเปลี่ยนแก๊สป่ะนะฮะจริงๆดีเจแนะนำนะถ้าไปนะไม่ต้องบอกร้านเขาบอกว่าเอามาเติมแก๊สอย่างเงี้ยนะฮะไปวางเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนถังใหม่ให้เลยเขาเติมมาแล้วมีที่เติมไว้แล้วไหมพอดีรีบอย่างเงี้ยนะฮะมีที่เติมไว้หรือยังมีที่เติมไว้ว่าเดี๋ยวพอดีรีบไปอะฮะอ๋อมีเดี๋ยวเอาถังนี้ไปให้เขาสลับแก๊สนะดีเจเคยเอาถังแก๊สใหม่ไปเติมนะได้ถังบุได้ถังเก่ามาลำใหญ่มากเลยนะฮะอุตส่าห์ซื้อถังใหม่จาก Lazada Shopee มาถังเล็กก็ถังเล็กนะได้ถังเก่ามานะครับคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ไหมถังแก๊สหมดอายุหรือว่าเราไม่เคยดูถังแก๊สหมดอายุหรือไม่มีอายุ

คเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่ใช่คือไม่ใช่นะฮะคนไม่ใช่คือไม่ใช่นะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วมาคุ้งเวลาไวเหมือนกันนะฮะนะฮะอ่ะลงมาคุยกันนะครับโปเต้มาแล้วโปเต้เมื่อคืนทำไมไม่มาฟังน้องๆซ่อนแอบฮะแหมอุตส่าห์แกงไว้ชุดใหญ่ไม่ได้มาฟังเหรอเออนะฮะโอเคนะฮะถังแก๊สคุยกับถังแก๊สอยู่นะฮะคุยกับพี่เฟิร์นเรื่องถังแก๊สอยู่หลังไมค์นะฮะนะครับก็ตามนั้นแหละนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนอะไรให้ฟังนะฮะโปเต้ว่าเรื่องผีแล้วเมื่อกี้เพิ่งฟังตอนเย็นมานะฮะโปเต้เนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องผีเขาชอบแบบบ้าๆบอๆนะชอบแบบว่าร้องเพลงนะฮะแสดงไม่ได้ฟังย้อนหลังใช่ไหมเมื่อคืนโปเต้ไปกดฟังย้อนหลังเลยเมื่อคืนโดนแกงไปชุดหนึ่งนะฮะเออดีเจเนี่ยจะเรียกว่าไงจะหลอนมาเป็นช่วงนะฮะจะหลุดมาเป็นช่วงนะฮะวันดีคืนดีมีแกงนักร้องอย่างนี้นะฮะก็มีหลุดมาบ้างเป็นบางเวลาปลายๆนะครับเนาะเนื่องจากไม่มีใครส่งมานะฮะเออนะฮะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ตะเคียนนะฮะที่จังหวัดทางภาคตะวันตกเหมือนเดิมคุณผู้ฟังทางกาญจนบุรีอย่าเครื่องดีเจนะว่าอะไรเนี่ยพูดเรื่องผีโยนมาหากาญจนบุรีตลอดเลยนะฮะก็คนเล่าเขาพูดถึงเมืองกาญนะจริงๆเมืองกาญเป็นเมืองที่สวยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆเลยพี่แบทคอมเมดี้ไงอยู่กาญจนบุรีแล้วก็หลายคนอยู่กาญจนบุรีเอ๊ะทีมงานพี่ๆตามควายอยู่ป่ะฮะหายไปเลยนะฮะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยพี่ๆจะเป็นทหารอยู่ที่ค่ายทหารค่ายหนึ่งเมื่อก่อนจะฟัง BP Radio ตลอดเลยนะค่ำมาเอามาละนะฮะนั่งกินนั่งดื่มแล้วทักมาขอเพลงแล้วนะฮะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าน่าจะออกมาหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อก่อนจะทักมาตลอดเลยก็อยู่กาญจนบุรีไหนใครอยู่กาญจนบุรีบ้างทักทายกันได้นะฮะนะครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เขานำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนไม่รู้จะเคียนจริงหรือตะเคียนปลอมนะฮะเออนะเขาบอกว่าไปตามมาถึงบ้านเลยโอ้นะฮะจริงไม่จริงไม่รู้นะครับลองฟังเพื่อความบันเทิงดูแล้วกันในช่วงหน้าเดี๋ยวสักครู่จะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเมื่อกี้เพลง Sweet Moment ที่ทานหลอกเด็กอยู่ไหมฮะลักไก่แม่ใหญ่อ่อนเพลงแปลกหนึ่งเพลงงั้นเดี๋ยวเอาที่จะเป็นขอเปิดเพลงร็อกก่อนไหมนายคนฟังเขาขอรอนานแล้วโหมันหนักไปป่ะมันหนักไปไหมมันหนักไปนาเอาไว้ท่อนเดียวพอนะฮะเอาท่อนเดียวพอนะฮะเปิดหนึ่งท่อนนะฮะ

0: โอ้โหอย่างมันทีเดียวนะฮะอพอท่อนเดียวพอนะฮะนี่คือสวิตโมเลตนะครับนิทานหลอกเด็กนะฮะเอาทักทายกระตากด้วยกันกระตากนี่คือยายแดงใช่ไหมสบายดีไหมยายแดงยายกระตากนะแอบฟังอยู่นะฮะยายกระตากนี่เป็นครูนะฮะเป็นครูที่เปิดก่อนได้เปรียบนะฮะลงสตอรี่บ่อยๆเปิดก่อนได้เปรียบชอบกินเหล้ามากนะฮะเป็นครูภาษาอะไรชอบกินเหล้านะฮะเบียร์แสงโสมบ้างนะฮะเบน285นะฮะยากาตาร์กนะนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังหนึ่งเพลงครับของพี่แสวงชัยอยากฟังเพลงลักไก่แม่ใหญ่อ่อนนะฮะแม่ใหญ่อ่อนช่วยตอบเลยนะช่วยตอบนะลูกก็ไปขโมยปีโป้ไก่ก็ถูกขโมยนะฮะมางั้นเปิดแล้วกันมา
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เดี๋ยวพี่วินค่อยฟังตอนดึกนะฮะ

0: ม่ใหญ่อ่อนจะโกรธมากเลยนะฮะลักไก่ไม่ใหญ่อ่อนนะฮะดับอีสานกันอย่างนี้นะฮะ
1: ข้าจำว่าใจอย่ามาอยากไก่กูสวมมาขวางไก่มาแก่หางขวางมาเกย
0: ตาทีอันนี้มันเป็นเสียงใครนะเมื่อก่อนที่ดังๆเมื่อก่อนที่เขาเป็นตลกที่เป็นแม่เท่าไม่ใหญ่นะแม่เท่าไม่ใหญ่เขาชื่ออะไรนะเมื่อก่อนที่เขาชอบเล่นตลกอะที่เขาเป็นผู้ชายที่เขาเป็นผู้หญิงอะอะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะทักทายพี่ต้นคุงอิสราเอลด้วยกันนะดีเจครับปอลอห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับนั่นไงเมื่อกี้เพลงภาษาอีสานจะวันนี้เราจะไปภาษาเหนือจะเป็นภาษาเหนือแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะ

0: สงสารไอ้คำจังเลยไอ้คำไอ้สีแบกไม้วันค่ำนะฮะภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าแบกไม้วันค่ำคือแบกทั้งวันในวันค่ำนะสงสารไอ้สีไอ้คำพี่สีกับพี่คำมากเลยนะฮะเหนื่อยแย่เลยนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ก็รักปีโป้นะฮะรักไก่เมื่อใหญ่อ่อนแล้วก็ยังแบกไม้วันค่ำอีกนะฮะสองเพลงแปลกในคืนนี้คุณผู้ฟังครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: สองเพลงแปลกนะจ๊ะยายนุ่นนะฮะยายนุ่นวันนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้าง285ไหมนะฮะพี่เสกรอดไม่รู้จักยายนุ่นใช่ไหมยายนุ่นเนี่ยเป็น FC เป็นแฟนรายการ BP นานแล้วนะฮะตั้งก่อนพี่เสกจะมาอีกนะฮะ 5-6 ปีแล้วนุ่นเนาะนะฮะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครนะแต่นางเป็นครูนะฮะแข้งขายาวหุ่นดีนะฮะแต่ว่าชอบแดกเหล้ามากนะฮะแดกทั้งวันทั้งคืนนะฮะล่าสุดนานแล้วนะฮะตอนนั้นเกลอคือแบบเลิกเรียนแล้วนะฮะเลิกเรียนพอดีก็เลิกเรียนพอดีพื้นสตอรี่นะฮะเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะยังใส่ชุดครูอยู่นะฮะใส่ชุดสีกากีอยู่นะขึ้นสเตตัสเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะลงภาพเป็นขวดเหล้ากำลังวางอยู่กับน้ำแข็งนะฮะนะตอนอยู่โรงเรียนก็สอนเด็กนะฮะเด็กๆศีล5ข้อนะคะ1 2 3 4นะฮะสุราเมรยานะฮะพึ่งปั๊บเปิดก่อนได้เปรียบทันทีนุ่นนะฮะยำลำยองมากนะฮะเป็นคน2ฟิลนะฮะฟิลลำยองกับแม่พิมพ์ของชาติมุมหนึ่งจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอีกมุมหนึ่งจะเป็นลำยองนะฮะเป็นคน2บุคลิกนะฮะใช่ไหมยายนุ่นยายเกงแดงนะฮะเนี่ยยายกระตากนะฮะนะที่ชื่อกระตากนะในแชทนะฮะยายนุ่นเกงแดงนะฮะนะครับแชมป์เล่าแชมป์ขี้เล่านะแดกเล่าทั้งวันนะฮะแนะนำให้แฟนรายการในแอปได้รู้จักนะฮะยายนุ่นกางเกงแดงนะฮะที่เรียกว่ากางเกงแดงเพราะเรียนไว้ว่าภาพโปรไฟล์ของนางเป็นคนใส่กางเกงแดงแต่นางไม่เปิดเผยหน้าเอามือบังหน้าบ้างเอาหนังสือบังหน้าบ้างนะฮะล่าสุดทำ AI นะบีบหน้าแหลมเปี้ยวนะเป็นเปรตเลยทีเดียวนะฮะเออมาทำไมมาให้แกไงยายนุ่นนะฮะมางั้นเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องหลอนกันยายนุ่นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผียายนุ่นเธอเคยเจอผีที่โรงเรียนปะเคยเจอผีที่โรงเรียนไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีวันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างภาพเขาไปเจอเรื่องแปลกเขาบอกว่าตามมาถึงบ้านเลยอันนี้เป็นเรื่องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของแขกของเขมรใช่ไหมครับที่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาไปเล่าในรายการช่อง8ใช่ไหมฮะรายการคุณจิตดีว่าเขาเจอตอนสมัยเป็นเด็กนะตอนสมัยบวชนะที่วัดนะที่ชายแดนเขมรนี่อันนี้เป็นชายแดนเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งของกาญจนบุรีเขาจะเจออะไรเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันนะครับนะฮะดีเจไบโพล่ามากเลยนะครับอ้าวนะฮะดาวจีวันนี้เจอครับเปิดก่อนนะฮะวันนี้เบียร์ช้างเบียร์สิงห์นะฮะยกลังทีเดียวนะกำลังนั่งดื่มมันอยู่นะฮะมีใครบ้างครับดาวจีฮะ มาแล้วผีมาแล้วนะฮะสวัสดีครับเพิ่งมานะดาวจีเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะดาวจีนะไปไหนมาเนี่ยฮะ
2: เช้านี้เร่งเราเอา8 โมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอน

ึงรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างละงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่

ช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจับผมเป้าตาลึกโบผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะ

ครับจบไปกับเพลงดังในตำนาน704นะฮะแหมมาวันนี้จะพูดเรื่องจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องหลายคนจำหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณได้ใช่ไหมฮะมาคุ้งกับทันชัตเตอร์ไหมหรือว่าอาจจะเป็นเด็กอยู่หนังเรื่องชัตเตอร์พศอะไรอ่ะเดี๋ยวจะขอดูในอินเทอร์เน็ตก่อนนะชัตเตอร์กดติดวิญญาณพศอะไรขึ้นที่ขึ้นหน้าจออ่ะมาคุ้งชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะครับชัตเตอร์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าดูมากนะครับแล้วก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวของชัตเตอร์ด้วยนะหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2004ว่ะมาคุงมาคุงได้1ขวบอ่ะไม่ปี47ปี47มาคุงปี47นะครับปี47นะฮะ47มาคุงได้กี่ขวบอ่ะครับ47มาคุงได้กี่ขวบ43 4 5 6 7 4ขวบตอนนั้นมาคุงได้4ขวบดังมากมาคุงตอนนั้นนะยุคนั้นดังมากๆเลยนะครับแล้วก็มันเรื่องราวของหนังเรื่องชัตเตอร์กับติวิญญาณที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักศึกษาแสดงโดยอิมอชิตะในยุคนั้นนะครับแล้วก็เธอก็เหมือนกับประมาณว่าถูกข่มขืนถูกรุ่นพี่ข่มขืนที่มหาลัยแล้วตัวพระเอกเป็นช่างภาพไปเจอพอดีนะฮะแล้วก็บังคับให้โดนแล้วก็เหมือนกับเอากล้องถ่ายภาพฟิล์มนะเก็บไว้ถ้าถ่ายภาพฟิล์มเมื่อก่อนเป็นกล้องฟิล์มเนาะถ่ายภาพไปเก็บไว้แล้วดวงวิญญาณเนี่ยก็ตามเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยมีกล้องไงมีกล้องแล้วก็มีหลักฐานของการถูกข่มขืนและเสียชีวิตอะไรเงี้ยฆ่าข่มขืนอะไรเงี้ยก็คือนางเอกนะที่บนหน้าจอนะฮะแล้วก็ตามตลอดเลยไม่ว่าพระเอกจะไปถ่ายรูปนะครับที่ไหนไปรับงานถ่ายรูปรับปริญญาไปรับงานถ่ายรูปต่างก็จะมีดวงวิญญาณรูปดำๆมาติดเข้ามาก็จะเป็นเงาดำๆติดมาทุกรูปเลยเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะชัตเตอร์กดติดวิญญาณถ้าหลายคนจำได้นะครับอีลอนมัสก์บอกว่าผมชอบไอ้ฟักสมทรงคนละเรื่องแล้วครับนั่นอะไรนะลืมชื่อไปตั๊กบงกตนะครับนะฮะทองสุก13ทองสุก13มันยังใหม่อยู่999ตัวติดตานี่ก็เก่าแล้วเหมือนกันแต่มาคุงนี้เขาน่าจะดูผ่านซีดีเนาะสมัยก่อนนะดูหมดแล้วใช่ไหมมาคุงนี่นะข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนรวยนะเป็นคนรวยคือมีปัญญาในการที่จะซื้อซีดีดีวีดีมาดูถึงแม้ว่าจะโตแล้วถึงแม้ว่าจะอายุได้3 4ขวบพอโตมาแล้ว7 8 9ขวบเนี่ยบ้านรวยไงฮะมีตังค์ไปเช่าซีดีมาดูบ้างไปซื้อแผ่นดีวีดีมาดูบ้างนี่นะนะฮะไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นนี่หมดปัญญานะจ๊ะนะอ่ะมาเล่าเรื่องราวชัตเตอร์กติวิญญาณดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการที่เขานำมาเล่านะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองกาญจนบุรีนะครับคล้ายๆเรื่องชัตเตอร์พอดีเจได้สุบเอ้ยมันเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอาจารย์คนนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์ละเป็นผู้ใหญ่แล้วนะตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มอยู่ตอนนั้นมีแฟนเป็นหนุ่มอยู่นะชอบเที่ยวชอบท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวทั่วสารทิศเลยแล้วเขาเป็นช่างภาพด้วยเขาเป็นช่างภาพด้วยนะครับทีนี้การจะเป็นช่างภาพเนี่ยชอบถ่ายรูปนะฮะดาวจี้ว่าเคยไปไวท์เฮาส์ไหมครับอยากลองไปสักครั้งหนึ่งนะฮะมาสิดาวจี้ไปไหมนะฮะสักวันไปนะฮะมาต่อนะครับตัวของพระเอกเนี่ยตรงพระเอกว่ะตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาเป็นช่างภาพตอนนั้นอายุยังประมาณสัก20กว่า30อยู่ยังหนุ่มอยู่เลยนะแล้วมีแฟนนะชอบไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวธรรมชาติภูเขาน้ำตกนะฮะชอบถ่ายรูปชอบถ่ายภาพต่างๆมากมายนะครับแล้วก็วันนึงนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปที่กาญจนบุรีจะไปถ่ายภาพเขื่อนนะไปชมบรรยากาศไปนอนพักนะฮะอย่างที่เคยเจอเล่าให้ฟังเขาแล้วใช่ไหมฮะที่เขื่อนกาญจนบุรีที่เล่าให้ฟังว่ามีคนมีพักในเขื่อนใช่ไหมครับแล้วเจอดวงวิญญาณที่อยู่หลังห้องน้ำฮะแล้วก็มาเดินวนเวียนอยู่ในแพแล้วก็ที่หนักสุดก็คือกระโดดลงในแพตุ้มเลยกระโดดลงน้ำฮะนะคือดวงวิญญาณกระโดดลงน้ำมาให้เห็นเลยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะแต่คนนี้เขาไม่เห็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่กลางคืนนะตอนนั้นไปพักที่โรงแรมเป็นห้องพักเหมือนบังกะโลทั่วไปนะฮะก็ไปพักนะครับแล้วก็กลางคืนก็ออกมาดูดาวด้วยความเป็นศิลปินอินดี้นะก็ไม่ได้กลัวผีอะไรก็เดินชมวิวต่างๆนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะฮะแล้วก็เดินไปนะฮะเจอต้นไม้หนึ่งตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควตรงบริเวณจุดนั้นตรงบริเวณที่รถไฟสายมรณะนะครับเขาว่ากันว่าตรงนั้นน่ะมีดวงวิญญาณนะของผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นทหารนะทหารอังกฤษทหารฝรั่งอเมริกาต่างๆญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาสู้รบกันในยุคสงครามโลกใช่ไหมฮะและเสียชีวิตมากมายใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะมีศาลเจ้าที่ต่างๆนานามากมายซึ่งไม่รู้ว่าศาลจริงหรือศาลปลอมเหมือนกันนะครับตัวของชายคนนี้นะก็เดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่ง
เขาบอกเป็นต้นไม้คล้ายต้นตะเคียนนะครับซึ่งสมัยนู้นยุคนั้นมันยังน่ากลัวมันยังไม่ได้สว่างสวยขนาดนี้ที่มีแสงไฟเยอะขนาดนี้ก็เดินผ่านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายยังเป็นช่วงพลบเพลอยู่เลยช่วงค่ำอยู่เลยก็ใช้กล้องถ่ายภาพทั่วไปนะฮะถ่ายต้นไม้ถ่ายธรรมชาติไปเรื่อยๆนะฮะแล้วทีนี้ตัวของแฟนเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ชื่นชอบการถ่ายภาพเหมือนกันก็จะมีกล้องอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกล้องตัวเล็กนะก็จะถ่ายภาพก็จะเดินไปเที่ยวด้วยกันถ่ายตลาดถ่ายผู้คนต่างๆนะครับทีนี้ช่วงพลบเพลประมาณสักเกือบทุ่มในช่วงหน้าหนาวตรงนั้นนะฮะตัวแฟนสาวขอตัวเดินไปถ่ายภาพเองตรงบริเวณที่ริมน้ำต่างๆนะฮะในจังหวะที่แฟนสาวกำลังเดินถ่ายสักพักหนึ่งแฟนสาวมีอาการตกใจนะตัวของชายคนนี้ก็มีอะไรเธอมีอะไรนะฮะแล้วก็แฟนสาวก็นิ่งไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็พูดว่ามีอะไรแต่ว่าตัวของหนุ่มคนนี้เขาบอกเอ๊ะแปลกๆว่าเงี้ยแล้วก็ตัวของแฟนสาวมีอาการกลัวและหวาดกลัวนะครับแล้วก็มองไปที่ต้นไม้เหมือนกับเป็นต้นตะเคียนหรือว่าสารตรงนั้นตลอดเวลามองชำเลืองแล้วก็บอกว่าปะกลับได้แล้วกลับได้แล้วเงี้ยตัวของฝ่ายชายก็รู้สึกแบบมีอะไรก็ไม่กล้าถามก็รู้แล้วล่ะว่าน่าจะเจออะไรบางอย่างนะครับก็เลยเดินรีบกลับที่ห้องพักนะฮะตอนแรกว่าจะถามแต่กลัวแฟนกลัวก็เลยนั้นเธอนอนดูทีวีไปนะอะไรเงี้ยนะครับสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะนอนดูทีวีเปิดทีวีไปแล้วก็เขาก็หลับไปตัวของผู้ชายเนี่ยรู้สึกแบบสงสัยว่าแฟนหนุ่มแฟนสาวไปเจออะไรนะครับก็พอแฟนหลับไปแล้วก็เลยเดินลงมาข้างล่างบริเวณจุดที่ตรงนั้นนะซึ่งลงมาปั๊บมันก็ปากไปเกือบ2 ทุ่มแล้วแต่ก็จะมีคนอยู่บ้างนะฮะปลาอยู่นะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะเขาก็เดินไปดูจุดที่แฟนเขาไปตรงแล้วก็ตกใจนะฮะเขาหยิบกล้องไปด้วยนะแล้วเขาก็เดินดูก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้แต่ว่าเห็นเป็นศาลเหมือนศาลเจ้าที่นะตั้งไว้อยู่นะครับแล้วมีต้นตะเคียนอยู่เขาบอกโอ้โหสงสัยตกใจนี่แน่ๆเลยตกใจไอ้พวกหุ่นปั้นหรือว่าเป็นพวกของเครื่องรางของขลังนะที่เขาวางไว้ตรงบริเวณศาลนั่นนะฮะก็เลยไม่คิดอะไรมากด้วยความเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับก็เลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายยกกล้องขึ้นมาถ่ายเหมือนต้องการถ่ายวิวแล้วฮะให้มันเห็นต้นมงต้นไม้ถ่ายแช่หลายรูปนะครับแล้วยุคนั้นมันเป็นยุคที่กล้องดิจิตอลกำลังมาเนาะมันมีทั้งกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลนะบางกล้องบางตัวก็ยังไม่สามารถดูได้นะครับก็คือต้องถ่ายไว้ก่อนแล้วไปล้างฟิล์มทีหลังเหมือนชัตเตอร์กฏวิญญาณนั่นแหละนะครับบางตัวก็ขึ้นภาพเลยแต่กล้องที่เข้าไปคือกล้องดิจิตอลนะฮะที่มันมีเลนกว้างนะก็ถ่ายก็ไม่ดูอะไรแต่รู้ว่าถ่ายติดแล้วล่ะหมายว่าติดภาพทั่วไปนะไม่ได้สนใจก็กลับมาที่ห้องก็ไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูภาพอะไรสักอย่างก็ปล่อยทิ้งไว้ในฟิล์มในเมมโมรีแล้วนะฮะก็นอนหลับนะช่วงที่กำลังหลับอาการเดิมเลยเหมือนทุกที่ที่เขาเล่ากันนะฮะเหมือนมีผีอำนะฮะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องมีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องนะเขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะเดินเข้ามาเดินมาวนเวียนเดินมาวนเวียนนะฮะเตียงมี1เตียงนะผู้หญิงนอนฝั่งซ้ายผู้ชายนอนฝั่งขวาแต่ผู้หญิงคนนี้เดินมาฝั่งขวามาฝั่งผู้ชายเดินมาหยุดตรงบริเวณข้างๆเขาเนี่ยแล้วก็ยืนมองอันนี้ความรู้สึกที่เขาเห็นนะฮะแต่เป็นลักษณะของกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะมองเขาตกใจพยายามจะดิ้นนะพยายามจะดิ้นให้มันหลุดออกมานะฮะแต่ว่าเขาเห็นว่าแฟนผู้หญิงเขานอนตะแคงหันหน้าไปฝั่งโน้นอยู่นะครับแต่เขาพยายามดิ้นยังไงก็ไม่หลุดสักทีก็พยายามท่องคาถาท่องต่างๆนะฮะอาลังสัมมาตามความเชื่อของคนพุทธนะฮะจนกระทั่งหลุดเพราะเขาลุกมาพบนะฮะเขาลุกมาพบเขาตกใจเหงื่อแตกหันซ้ายหันขวาไม่มีใครก็เห็นแฟนนอนอยู่แล้วแฟนก็สะดุ้งตื่นว่าเธอเองมีอะไรอ่ะก็ยังกลัวแฟนกลัวอยู่ก็เลยไม่บอกว่าไม่มีอะไรพอดีฝันร้ายนิดนึงเลยเดินเข้าไปห้องน้ำอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะปรากฏว่าในห้องน้ำตรงบริเวณเขาจะล้างหน้านะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิญญาณนะฮะเขาเจอเส้นผมนะเป็นจุกหนึ่งนะฮะผมผู้หญิงอะตกอยู่บริเวณอ่างล้างมือแต่ที่น่าตกใจคือแฟนของเขาไว้ผมสั้นนะฮะไว้ผมสั้นไม่ได้ยาวด้วยแต่แผลสาอันนี้คือยาวมากผมยาวเลยคือตกกระจุกหนึ่งเขาตกใจมากตกใจแล้วหันซ้ายขวารีบวิ่งออกมาแล้วเปิดไฟนะฮะเปิดไฟแล้วก็ตอนนั้นแฟนก็ตื่นแล้วว่ามีอะไรตัวเองเล่ามาแล้วมาเล่าให้แฟนฟังว่าที่เจอแบบนี้เจอเหมือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องแล้วเจอผมผู้หญิงแฟนก็วิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำผมเนี่ยเป็นกระจุกยาวๆเลยแล้วก็ตกใจแล้วผมไม่ใช่ของผมของแฟนด้วยเป็นผมลักษณะของเส้นที่มันอ่อนกว่านะครับก็ตกใจว่าเฮ้ยมาจากไหนหรือมีแม่บ้านเข้ามาทำงานความสะอาดหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองถามดูว่าแม่บ้านเข้ามาหรือไม่นะฮะก็ยังเป็นปริศนาทีนี้พอหลังจากตอนแรกจองไว้ว่าจะนอน2 คืนแต่กลัวก็ตัดสินใจว่าไม่เอาละเดี๋ยวจะเรานอนคืนเดียวพอแล้วกลับเลยแล้วกันนะฮะพอตื่นเช้ามานะฮะก็รีบเก็บข้าวเก็บของว่าจะไปแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วนะฮะแฟนก็เอากล้องก็เอาไอ้รูปที่ อยู่ในชัตเตอร์ในอันนั้นนะกล้องมาดู ก็ปรากฏว่าไปเจอเงาปริศนาที่ต้นตะเคียนที่ว่านะเป็นร่างของผู้หญิงนะจริงๆเขาเอามาดูให้ในรายการนะดีเจไม่ได้แคปให้ดูนะฮะเป็นเงาสีดำๆนะยืนเหมือนยืนพิงอยู่ฮะยืนพิงอยู่ข้างหลัง
แบบไม่เหมือนไม่ให้เห็นนะเป็นพุทธเป็นร่างของผู้หญิงยืนพิงอยู่ข้างหลังต้นไม้นะพิงสองมุมนะมุมช็อตแรกคือพิงฝั่งขวาพอก็แพนกล้องมาฝั่งของขวาว่ามาพิงฝั่งซ้ายนะแต่ถ้าไม่สังเกตดีมองไม่เห็นนะเขาบอกอุ๊ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะแต่ว่าเขายังเก็บภาพไว้อยู่นะฮะเขามาให้รายการพี่ป๋องดูอยู่มาให้ดูอยู่นะเป็นเงาเหมือนผู้หญิงเลยดำๆนะแต่เป็นสีดำทั้งตัวเลยนะแต่ถ้าคนฟังมองทั่วไปอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเงาของแสงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าปรากฏที่มันแปลกคือมันมี2มุมนะฮะมุมซ้ายมุมขวาก็เลยโอ้โหพานคนลุกกันทั้งรายการเลยนะครับก็ยังสงสัยว่าเป็นดวงวิญญาณอะไรแล้วก็ตัวของผู้หญิงก็สารภาพว่าตอนนั้นที่ตกใจตอนเย็นน่ะเขาบอกว่าเห็นเงาเหมือนกันนะครับเห็นเงาแวบผ่านก็เลยรีบเดินหนีก็เลยคิดว่าดวงวิญญาณอาจจะอยู่ตรงนั้นสิงสถิตอยู่หรือไม่อย่างไรไม่รู้ว่าคืออะไรตัวนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเป็นปริศนาอยู่นะฮะก็เลยรีบกลับเลยนะครับแล้วก็มาถึงที่กรุงเทพนะฮะก็เลยทำบุญนะอุทิศส่วนกุศลไปให้ว่าถ้าเป็นใครขอให้มารับบุญซะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาหลอกหลอนประมาณนั้นจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยส่วนรูปเนี่ยนะฮะก็เอาไปล้างไว้แล้วเก็บไว้ในกระดาษส่วนในไอ้นั้นก็เอาลบทิ้งไปเลยเมมโมรี่กลัวมากนะฮะกลัวมากนะเป็นเรื่องหลอนนะที่เล่าให้ฟังนะฮะมันบางครั้งบางทีเนาะอย่างว่าเนาะคุณฟังกล้องมันถ่ายติดนะมันถ่ายติดนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังจำรายการเรื่องจริงผ่านจอได้ไหมเมื่อประมาณสักน่าจะ10กว่าปีที่แล้วฮะที่เขาที่มีเด็กคนหนึ่งที่เขาใช้กล้องไอโมบายถ่ายที่แม่เขาถ่ายฮะที่เขากระโดดอยู่ฮะแล้วอยู่ดีมีหน้าผู้หญิงโผล่เข้ามานะฮะกลางเฟรมฮะที่เป็นหน้าแบบเหมือนดำๆเป็นเลือดอะฮะน่ากลัวมากนะฮะและยุคนั้นยุคไอโมบายนี่มันตัดต่อไม่ได้นะไม่มีแอปนะครับนะฮะก็เชื่อว่าบางครั้งบางทีมันมีจริงๆของพวกนี้นะมันติดมาจริงๆเขาต้องการที่ให้เห็นจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากกาญจนบุรีนะสะพานรถไฟมรณะนะครับจริงวิญญาณมีทุกที่ครับอยู่ที่ว่าคุณจะไปเจอเขาหรือเปล่านะอ่ะนำมาไลฟ์ฟังนะครับนะฮะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องหลอนในคืนนี้นะครับนะฮะเป็นไงบ้างหลอนมากหรือหลอนน้อยครับคุณผู้ฟังหลอนเบาๆป่ะแค่เงาดิจิวับแบบนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะมันหลอนดีดูเขาจะโผล่มาตอนไหนนะนะครับอ่ะโอเคนะฮะพี่แจ็คครับพี่แจ็คนะฮะขอหลักฐานหน่อยสิครับ เดี๋ยวเจ้าขอตามหารูปเรื่องจริงผ่านจอก่อนเดี๋ยวถ้ามีจะขึ้นหน้าจอให้นะครับเนาะเพี่เอ็มบอกว่าโอเคเลยครับเรื่องนี้ชอบนะฮะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้หลอนอะไรมากมายนะหลอนเบาๆแต่ว่าถ้าใครเจอกับตัวเองคือกลัวนะนะพวกผีอำเรื่องต่างๆพวกนี้คุณฟังครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกๆที่คือถ้าใครไม่เจอเนี่ยก็จะโอ้เหรอเฉยๆนะฮะแต่ถ้าเจอแล้วคือมันจะหลอนเลยเวลาเราฝันร้ายอ่ะเราฝันร้ายนะครับนะอ่ะก็นำมาไลฟ์ฟังด้วยนะครับนะพี่ต้นวันนี้ให้2กะโหลกว่าครับดีเจไม่หลอนมากนะฮะ2กะโหลกก็ได้อ่ะไม่หลอนมาก

หนึ่งเพลงหลอนนะครับนี่คือห้องสุดท้ายนะครับนี่นะฮะนี่เลยภาพนี่เลยที่จะส่งให้ดูเห็นบ้างบนหน้าจอ YouTube นะครับแล้วจะส่งให้คุณผู้ฟังดูพี่ต้นคงพี่เอ็มอรัญวาสีดูนะฮะภาพนี่นะเป็นภาพที่ออกรายการเรื่องจริงผ่านจอนะดังมากเลยนะฮะจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมฮะหรือว่าจำไม่ได้นะฮะคือภาพเนี้ยนะคุณฟังถ้าใครฟังทางยูจินตนาการตามนะครับทางแอปจินตนาการตามนะฮะเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งนะฮะกำลังเล่นอันนี้คือกล้องถ่ายด้วยกล้อง iMobile นะสมัยนั้นยังไม่มีมือถือโซเชียลนะครับ iMobile เลย iMobile Welcome สมัยก่อนเลยนะฮะย้อนกลับไป 17-18 ปีที่แล้วยุคนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้แม่เขาถ่ายให้แม่เขาเช่าห้องเช่าอยู่นะครับในหอพักแห่งหนึ่งนะครับที่ภาคตะวันออกจำได้ว่าภาคตะวันออกจังหวัดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นคนงานนี่แหละนะครับแล้วช่วงนั้นก็บอกลูกยกชู2 นิ้วสินะฮะแม่ถ่ายรูปนะแม่ถ่ายรูปนะนี่เรื่องจริงผ่านจอเขาสัมภาษณ์เลยนะฮะชู2นิ้วสินะฮะก็ปรากฏว่าก็ชู2นิ้วเขาก็ถ่ายหลายช็อตนะฮะมีช็อตที่เขาเรียกว่าชู2นิ้วมีช็อตที่กระโดดด้วยปรากฏว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บปรากฏผู้หญิงปริศนาขึ้นมาน่ากลัวมากเลยนะฮะคุณฟังลองดูในภาพนะครับทางเจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่มีสักอย่างสมัยนั้นแอปยังไม่มีแอปแน่นอน iMobile หลายคนน่าจะเคยใช้เนาะ iMobile by สามารถ Welcome สมัยก่อนนะฮะเขาบอกว่าหอพักดังกล่าวเคยมีดวงวิญญาณผู้หญิงเสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนนะครับเป็นดวงวิญญาณดูในภาพแล้วเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ขายาวๆยาวมากอันนี้คือยาวแบบผิดปกตินะฮะยาวผิดปกติยาวแบบเหมือนไม่ใช่คนอะนะฮะเหมือนเป็นคนเขากำลังก้มอยู่นะตัวสูงๆนะฮะยาวๆเรียวๆแล้วก็ขาเหมือนจะเป็นเลือดนิดนึงนะฮะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็เหมือนเขาเอามือยาวๆของเขาแล้วจับบริเวณหัวเข่าแล้วเขาก้มมาดูที่กล้องซึ่งคุณแม่เขายืนยันว่าวันนั้นอยู่กันแค่2คนกับลูกสาว2คนนะเป็นวิญญาณผู้หญิงนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะคุณฟังลองเปิดอยู่ใน YouTube ดูนะจ๊ะนะผมยาวนะฮะหลอนน่ากลัวมากเลยนะฮะนี่คือออกรายการเรื่องจริงผ่านจอเลยนะดีเจดูได้อยู่จำได้อยู่เทปนี้ดูอยู่อยู่นะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เลยเดี๋ยวว่างๆจะเอาภาพหลอนแล้วกันเนาะภาพหลอนวิญญาณอดีตมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังให้ได้ดูกันเราจะย้อนอดีตยุค90กันนิดนึงนะฮะอันนี้พี่ต้นคุยว่าให้5กะโหลกบอกแล้วถ้ามันไม่เจอใครไม่รู้หรอกพี่ต้นไม่เจอใครไม่รู้นะเรื่องพวกนี้นะฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายภาพอยู่นะมีทั้งถ่ายในงานศพแล้วติดก็มีเดี๋ยวว่างเอามาให้ดูนะฮะถ่ายในงานศพนั่งบนโรงก็มีที่เราเชื่อภาพสมัยก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณฟังฮะเพราะสมัยก่อนยุคชัตเตอร์เนี่ยมันเป็นยุคที่ไม่ใช่แอปปัจจุบันนี้มันเป็นยุคที่สามารถที่จะนำภาพจริงๆเลยที่ออกมาจากกล้องนะฮะแล้วเอามาดูเอามาให้คนได้ดูได้เลยนะครับไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่ใช้แอปใช้ AI ทำยุคนั้นนะยุคย้อนกลับไปประมาณ17 18 15 16ปีสมัยก่อนนะมันไอโมบายหรือมันเป็นกล้องฟิล์มเลยยิ่งกล้องฟิล์มยิ่งน่ากลัวเลยนะครับเพราะว่ามันถ่ายว่าเอาไปล้างเรายังไม่เห็นภาพเลยกล้องฟิล์มอ่ะใช่ไหมครับพอล้างปุ๊บทางร้านบอกว่าน้องมีรูปอะไรไม่รู้ติดมาด้วยอย่างเงี้ยนะตกใจสิฮะถ้าใครเจอแบบนี้ทำยังไงพี่เอ็มอรัญวาสีน่ากลัวมากเลยนะอันนี้ก็เอามาไล่ฟังเนาะนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเขาคงจะมาขอส่วนบุญนะฮะเขาอาจจะมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยนะฮะนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องหลอนประจำคืนนี้ที่นำมาฝากคุณฟังด้วยนะผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายคนก็ละกันนะครับที่ฟังอยู่นะ

เรื่องหลอนนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหลอนนึกถึงหนังเก่าเรื่องนึงครับที่พี่วินเบนซินดีเซลอยากฟังครับรักเธอไม่มีพรมแดนประกอบหนังเรื่องพูดพิศวาสช่อง7นะฮะเมื่อปี2338 3738ตอนที่มาร์คคงยังไม่ตายชาติที่แล้วนะฮะมาร์คคงครับปี3738ตอนนั้นเกิดชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรฮะ พูดพิศวาสนะครับ1เพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับพี่หมูพ่อหมูเหมือนวงแอลกอฮอล์จริงดิจะแซวว่าเหมือนวงแอลกอฮอล์นะฮะพี่ว่าอย่างนั้นนะพ่อหมูนะมันเขาไปหาที่บ้านพ่อหมูนะไปเกิดแล้วมั้งนานแล้วเนาะ20ปีแล้วนะฮะน่าจะไปเกิดแล้วมั้งนะฮะ

พอจังเลยเพลงนี้จากพี่ทัศน์รัตนโกทุ่งนะครับเพลงรักเธอไม่มีพรมแดนนะครับเพลงนี้นะครับพี่นิติวัฒน์บอกว่าพรุ่งนี้ไปทำงานครับโอเคนะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวให้ฟังน้องๆสักคนดีกว่าเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปเลยแล้วกันนะครับทาง FM เนาะทางบุญทลิกด้วยเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับเพียงบอกว่าเพลงสมัยก่อนนะแต่งได้ดีความหมายดีมากๆเลยก็จะเป็นสไตล์ยุค90เนาะนะครับอารมาคงสรุปแล้วคือมาคงตอนปี37ตอนนั้นมาคงเกิดเป็นอะไรฮะเกิดเป็นไก่ล่ะฮะเกิดเป็นไก่หรือเป็นเป็ดฮะเออจริงอยากรู้เหมือนกันเนาะปี37 38มาคงเกิดเป็นอะไรมาคงเกิดปี43นะฮะไม่รู้สินะฮะคนเรามันจะมีชาติที่แล้วชาติหน้าหรือเปล่าเนาะเออนะฮะ37 38นี่ช่วงนั้นนี่มีหนังเรื่องอะไรบ้างออกสืบฆ่านึกแต่รบแต่รักไงนะฮะเรื่องอะไรนะนั่นแหละนะครับกบสุวรรณนะครับมนรักลูกทุ่งด้วยนะเรื่องพุทธพิศวาสเรื่องอะไรอีกอะหลายเรื่องอะยุคนั้นนะครับ37 38 39 40นะครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองของวงการหนังละครใช่ไหมครับดาวจี้เกิดพ.ศ.อะไรดาวจี้บอกว่าดีเจครับเล่าเรื่องไวส์เฮาส์ให้ฟังหน่อยไวส์เฮาส์ก็เป็นร้านเหล้าฮะร้านเหล้าที่เป็นยุค90ส่วนมากจะเป็นยุคพี่ๆยุคคุณป้ายุคคุณแม่นะฮะยุคประมาณคนอายุ40อัพอะฮะ45 46อะไรเงี้ย50อัพมาจะเยอะนะเสียเจ๊ต่างๆก็จะไปเที่ยวกันหาย50กว่า60เพราะว่าเพลงก็จะประมาณเนี้ยนะต้อมเรนโบว์นะครับทัศน์ณตะกัวทุ่งอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็จะเชิญศิลปินแบบยุค90มาร้องเพลงกันบ่อยๆนะยุคเก่าๆแต่ก็มีวัยรุ่นบ้างนะบ้างหรือแต่ก็น้อยนะฮะวัยรุ่นยุคดาวจี้20กลางๆนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากจะ30อัพ40 50กันเยอะเพราะว่าที่นี่เขามีแต่เพลงเก่าๆนะฮะแล้วก็ข้อดีคือเพลงเก่าเนี่ยกำลังซื้อเขาเยอะนะฮะเจ๊ๆนะฮะเฮียๆทั้งหลายนะกำลังซื้อเขาเยอะนะผับวัยรุ่นนะจะบอกให้ฟังนะร้านเหล้าวัยรุ่นนะมันได้เบกาจริงมันได้ยอดไลค์ยอดวิวเยอะจริงนะแต่ว่ายอดขายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปฟังไปเจอผับหรือว่าร้านเหล้าคนผู้ใหญ่นะวัย40 50นะปะทกโต๊ะนึงเขาจ่ายเป็นหมื่นก็มีนะ 7-8,000 จริงๆนะฮะแต่โต๊ะวัยรุ่นเนี่ยเท่าไหร่แล้วกี่พันละพันกว่าบาทแล้วพอก่อนตังค์ไม่พอ ดีเจไปบ่อยดีจะไม่ได้ไปพี่แต่ว่าไม่ได้ไปดาวจี้แต่ว่ารู้มาจากเจ๊ยาวไงเจ๊ยาวเข้าต้มบาทเดียวก็ไปบ่อยร้านเจ๊ยาวอะเจ๊ยาวก็ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันชวนดีเจไปบ่อยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีนะฮะเจ๊ยาวนะฮะก็จะเป็นฟีลแบบผู้ใหญ่หน่อยดาวจี้ลองไปหาดูในออนไลน์ดูไปดูในรีวิวดูนะฮะถ้าอยากไปก็ลองไปดูนะหรือว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ลองบอกมานะจ๊ะนะครับมาโอเคงั้นเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปก่อนแล้วกันนะทาง FM เนาะดาวจี้บอกผมอยากไปลองไปดูใช่ป่ะเออก็ลองนัดเพื่อนๆไปนัดเพื่อนๆไปถ้าอยากจะไปเที่ยวดูเนาะนะครับเนาะพี่เอ็มบอกว่าเรื่องจริงจ้าดีเจนะฮะกำลังซื้อเยอะกว่าถูกต้องเลยนะครับเด็กๆไม่มีเงินได้แค่ยอดวิวแสนกว่ายอดวิวเป็นล้านนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะกำไรนะครับมันต่างกันนะในกระแสออนไลน์กระแสโซเชียลกับกระแสความเป็นจริงนะจ๊ะนะครับเนาะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับริเวอร์ไซด์ครับผมชอบไปริเวอร์ไซด์เหรอฮะริเวอร์ไซด์ก็จะเป็นอีกฟิลนึงเนาะนะเออลืมถามพี่ต้นคงนี่พี่ต้นคงก็เป็นนักร้องในผับมาก่อนพี่ต้นคงว่าชอบที่ไหนที่สุดอ่ะแล้วแต่นะฮะนัดดีเจเลยได้ไหมนัดดีเจเลยเหรอฮะด่วนไปไหมเมื่อไหร่ดีนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับแล้วจะไปเมื่อไหร่เก็บตังค์นะครับเอิ้นมาแล้วกันเนาะใครเอิ้นมาแล้วกันนะฮะนะครับเอาละครับเดี๋ยวดีเจล่ำลาทางแอปก่อนเดี๋ยวมีนักร้องให้ฟัง1คนใน YouTube 1คนในกระตาข้างหลับนะเดี๋ยวขอนักร้อง1คนนะครับนักร้อง1คนเดี๋ยวดีเจขอทิ้งท้ายคุณผู้ฟังใน FM แอปพลิเคชันเลยกันละกันนะครับนี่ก็ได้อ่ะมาเรื่องระหว่างเรานั้นนะครับนะแล้วเจอกันใหม่กับคุณ True Detect ด้วยขอบคุณทางบุญทลิกที่ฟังอยู่ด้วยนะครับ True Detect ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านเจียวเขาต้อง1บาทแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสมายเชียงใหม่แยกสนามบินนะครับแวะไปใช้บริการได้กันละกันคืนนี้ทาง FM ทางแอปหลับฝันดีทุกคนนะครับถ้ายังไม่หลับก็ฟังเพลงต่อยาวๆตั้งให้ฟังกันยาวเลยกันเดี๋ยวทาง YouTube เจอกันอีก1เพลงละกันร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

้าวคุณผู้ฟังครับอ้าวดีเจวินตีเสียงอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นขอรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอดูเค้าเรียกว่าทำการรีสตาร์ทปรับปรุงคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์กันอยู่นะฮะก็อาจจะเสียงดับไปนะครับตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งประมาณสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอันนี้แจ้งคุณฟังทราบนะเผื่อใครที่กำลังฟังเพลินอยู่ทำงานแกะกลางคืนใช่ไหมครับนะหรือว่าบางคนก็ตื่นแล้วนะตีสี่อ้าวดีเจวินยังไม่นอนเหรอฮะเดี๋ยวก็จะนอนแล้วเดี๋ยวรีสตาร์ทคอมก่อนเดี๋ยวจะงีบก่อนนะครับสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักสัญญาณจะกลับมานะจะโดเช็คอุปกรณ์นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเค

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975